0: นี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซับซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
2: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
1: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 นเพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
4: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันที พร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่งานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุโดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นภศรแก้วคำรายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SMEซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
3: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่าโกตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: บังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: สวงพระคือดวงใจไทย
1: ดูรองเท้าวิ่งวันนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
1: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
1: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
3: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
4: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3-2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15-10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียที่อันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 น.ถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาวเวน่าโสภิตาเวสเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกชนะวานิซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัชนะกับปนาวีพลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับหนึ่งซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการโชนะคาร์ลอสอันคาราสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปดวลกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวัตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคนรองชนะเลิศหญิงเดียววิมุติยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยหวดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1วิมุติยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติ นวลอันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1ในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความ

0: ปิกโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1ถึง2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตร

0: เวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 น.สูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 น.ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 น. 1 นาทีกับกปท.หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกและเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤทธแก้วพิบูลอ่าน
7: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
8: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟ

0: ่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
3: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะกระทรวงศึกษาธิการจะมีแนวทางสื่อสารแล้วก็สร้างความเข้าใจอย่างไรที่จะให้เกิดความเชื่อมั่นทำให้ผู้ปกครองเนี่ยมั่นใจที่จะส่งลูกๆไปเรียนต่อในอนาคตข้างหน้าเนี่ยค่ะ
4: ครับทางกระทรวงศึกษาธิการเข้าใจความเป็นห่วงและความกังวลของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับเมื่อทราบเหตุเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องบอกว่าทางกระทรวงเองเราก็รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าแม้ว่าโรงเรียนเนี่ยจะไม่ได้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยตรงแต่คำว่าโรงเรียนคำว่าการเรียนรู้นะมันก็เป็นภายใต้ของการดูแลการศึกษาของประเทศไทยก็คือกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยครับในช่วงของ 3-4 เดือนเนี้ยผมคิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างเต็มสุดกำลังนะฮะทั้งในเรื่องของล่าสุดก็มีการออกมาตรการในเรื่องของการยกระดับความปลอดภัย7ข้อที่มีการบังคับใช้กับโรงเรียนทุกๆสังกัดไปแล้วนะครับแต่ในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยผมก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนจริงว่าคือในเรื่องของภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจริงๆภัยมันก็เกิดขึ้นได้ในทุกที่นะฮะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกับโรงเรียนที่เราจะเรียกกันว่าการเรียนแบบเพราะว่าด้วยแรงจูงใจอะไรของผู้ก่อเหตุซึ่งอันนี้ก็ต้องให้ทางตำรวจเป็นผู้สืบสวนนะครับแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้โรงเรียนก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของใครสักคนที่อยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลของการทำซ้ำนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สื่อสารทุกวันอยู่แล้วแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุนี้มาเนี่ยทางกระทรวงศึกษาธิการพอทราบปุ๊บเนี่ยเราสื่อสารออกไปเลยทันทีนะครับว่าสิ่งที่ต้องควรทำคืออะไรหนึ่งประชาชนจะต้องไม่ส่งต่อคลิปรูปภาพหรือการเปิดเผยข้อมูลคือเราใช้หลักการเดียวกันกับที่ศึกษาธิการทำอยู่นะครับฉะนั้นในเรื่องของการดูแลเราก็ดูแลเต็มที่ในเรื่องของการป้องกันโรงเรียนในสังกัดศึกษาธิการทั้งหมดเข้าสู่มาตรการทั้ง7ข้อทุกๆโรงทุกแห่งทุกพื้นที่แสดงว่าทุกโรงเนี่ยก็จะกำชับเรื่องความปลอดภัยอยู่แล้วณเวลานี้ก็คงไม่อยากจะให้พ่อแม่ผู้ปกครองรู้สึกเป็นกังวลนะครับแต่ผมก็เข้าใจในความรู้สึกที่ทุกท่านเกิดความรู้สึกว่ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนอีกแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าโรงเรียนก็มีมาตรการทั้งในเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการในเรื่องของการกำชับบุคลากรแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการให้ความรู้ข้อมูลไปกับนักเรียนผู้ปกครองแล้วด้วยนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าหูตาต้องไวแล้วก็สังคมรอบข้างชุมชนเนี่ยเห็นอะไรที่ผิดปกติหรือคาดการว่าจะเกิดภัยแน่ๆเนี่ยต้องรีบที่จะจัดการอย่างเร่งด่วนครับ
3: ในส่วนของโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรงเรียนเด็กเล็กเนี่ยค่ะจะมีมาตรการในการทำยังไงให้เข้ามาอยู่ในมาตรฐานเดียวกันเพื่อให้7มาตรการความปลอดภัยนี้ถูกนำไปใช้อย่างจริงจังในโรงเรียนนะคะ
4: คือก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าโรงเรียนหรือสถานศึกษาในประเทศไทยเนี่ยมีหลายสังกัดมากเลยนะครับอย่างเช่นศึกษาธิการเองก็ถือว่าผมว่าประมาณ 80% ขึ้นไปอยู่แล้วแล้วก็มีของมหาดไทยของตชด.ของมากมายนะครับของกระทรวงต่างๆด้วยผมคิดว่าสิ่งที่มหาดไทยจะทำเนี่ยก็คงไม่ต่างกับศึกษาธิการแน่นอนเพราะว่ามันเป็นมาตรการเรื่องของความปลอดภัยที่เราศึกษาและคิดค้นมาอย่างดีแล้วว่าภัยจะมาในรูปแบบใดบ้างแล้วถ้าภัยเกิดขึ้นแล้ว ควรจัดการอย่างไรจะเห็นได้ว่า7มาตรการเนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การทำงานเชิงรุกนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการทำงานในเชิงของการเยียวยาด้วยสภาพจิตใจเด็กๆที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็ต้องใช้รูปแบบวิธีการที่ศึกษาธิการได้ศึกษามาแล้วอย่างดีเพราะเราทำงานร่วมกันกับกรมสุขภาพจิตด้วยทางคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์ด้วยฉะนั้นตรงนี้ศึกษาธิการยินดีนะฮะที่จะส่งต่อแล้วก็นำมาตรการเหล่านี้นำวิธีการเรื่องของการป้องกันบรรเทาทุกข์เยียวยาจัดการแล้วก็การที่จะทำทุกวิถีทางไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกในรั้วโรงเรียนหรือกับเด็กหรือกับคุณครูเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะแบ่งปันแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้อย่างทันทีโดยที่ไม่ต้องใช้เวลาในกระบวนการมากมาย
3: ค่ะเพราะอย่างนี้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีการใช้กลไกของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์อะค่ะอันนี้จะมีการส่งทีมงานนักจิตวิทยาข้ามสังกัดเข้าไปดูแลเด็กในส่วนนี้ด้วยไหมคะ
4: อันนี้เดี๋ยวต้องมีการพูดคุยกันนะครับแต่ผมคิดว่าถ้ามีการขอความช่วยเหลือใดๆก็ตามแต่เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดใดนะครับหากต้องการความช่วยเหลือศึกษาธิการดี
3: ๆเหตุก่อนๆหน้านี้ค่ะจะเป็นบุคคลทั่วไปหรือว่าเป็นคนที่เขาไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะถือครองอาวุธแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเป็นตำรวจเราจะมีมาตรการในการพูดคุยกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันยังไงเพื่อยกระดับการคัดกรองบุคคลที่มีอำนาจในการพกพาอาวุธอย่างเงี้ยไม่ให้เข้ามาใกล้หรือมีโอกาสที่จะก่อเหตุแบบนี้อีกอะคะ
4: ในประเด็นนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องใหม่นะผมว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ทางกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็จริงๆทุกๆหน่วยงานก็ต้องมีการพูดคุยกันถึงข้อตกลงร่วมกันนะครับโดยเฉพาะทางตำรวจแห่งชาติเองซึ่งเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็จะต้องมีผ่านการสอบสวนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คงจะมีการดูเกี่ยวกับกรอบมาตรการสำหรับผู้ที่ถือครองอาวุธเนี่ยก็ถือว่าจากที่เดิมทีเมื่อก่อนเราอาจจะยังไม่สัมผัสในลักษณะนี้แต่พอวันนี้เนี่ยผู้ที่กระทำก็คือผู้ที่ถือครองเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องหยิบขึ้นมาคุยกันอย่างแน่นอนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นผมคิดว่าทิศทางคงเป็นเรื่องของการกำชับแล้วก็ควบคุมการใช้โดยเฉพาะนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าการคัดกรองบุคคลภายนอกก่อนเข้าโรงเรียนอย่างใน7มาตรการของศึกษาธิการเนี่ยก็มีหนึ่งในนั้นที่พูดถึงเรื่องของการคัดกรองบุคคลภายนอกนะครับแล้วก็มีการให้สิทธิ์ในการตรวจค้นอาวุธหรือว่าการตรวจค้นสิ่งพกพาฉะนั้นหลังจากนี้ต่อไปนอกเหนือจากการที่จะไปแก้ไขปัญหาในเรื่องของการป้องกันสำหรับผู้ที่ถือครองอยู่แล้วนั้นผมว่าสิ่งที่สำคัญทำงานควบคู่ไปก็คือว่าทุกๆโรงเรียนทุกๆสังกัดถ้าเป็นไปได้นะครับก็ควรที่จะต้องมีการคัดกรองบุคคลที่เข้ามาผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน
3: ค่ะเป็นท้ายนี้มีอะไรอยากจะกล่าวเพิ่มเติมเพื่อที่จะฝากไปถึงพี่น้องประชาชนถึงเรื่องนี้อีกไหมคะ
4: ก็อยากจะขอฝากนะครับว่าตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีอยู่ในลักษณะของ2เหตุการณ์นะครับก็คือ1ก็คือมีพฤติกรรมการเรียนแบบที่เกิดขึ้นอย่างที่เราก็เห็นว่าจะมีการพิมพ์ข้อความเข้ามาในช่องทางของโรงเรียนว่าจะมีการทำเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันเนี้ยที่เราสังเกตมาเนี่ยเราก็พบว่ามันคือพฤติกรรมการเรียนแบบแล้วก็หลายๆครั้งก็พบว่าเป็นทั้งนักเรียนด้วยเป็นทั้งบุคคลภายนอกด้วยสิ่งที่อยากจะฝากไปถึงประชาชนก็คือว่าเมื่อเราได้รับสารนะครับหรือเราได้เห็นข่าวว่าเริ่มมีการข่มขู่อีกแล้วเริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วในมิติของโรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้เนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงของข่าวด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือผมไม่แนะนำให้มีการแชร์บนโซเชียลหรือมีการพูดต่อเพราะบางครั้งเนี่ยมันจะมีผลต่อการควบคุมแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยมันเป็นการเพิ่มอัตราการทำซ้ำก็อยากให้พวกเราทุกคนนั้นรับทราบแต่ไม่ต้องแชร์เพื่อป้องกันครับยังไงเดี๋ยวสังคมก็รับรู้จากข่าวสารที่ถูกต้องที่เขาคัดกรองมาให้แล้วแต่การแชร์กันโดยบุคคลเนี่ยผมคิดว่าก็มีความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ในเรื่องที่สองนะครับก็คือในเรื่องของการอยากให้ทุกคนในสังคมครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาแล้วก็ช่วยกันมองหาปัญหาหรือถ้าอะไรที่คิดว่าสุ่มเสี่ยงแน่นอนโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ข้างๆโรงเรียนหรืออยู่รอบรั้วโรงเรียนครับทุกท่านมีความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยเป็นอย่างมากทางกระทรวงศึกษาธิการไม่สามารถที่จะรัดกุมหรือว่าสามารถที่จะทำเรื่องของความปลอดภัยได้อย่างดีที่สุดถ้าขาดกำลังแล้วก็ขาดการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนรอบข้างด้วยฉะนั้นการทำงานตรงนี้ครับเน้นย้ำว่าโรงเรียนที่ลูกๆของท่านไปเรียนจะปลอดภัยได้นั้นบ้านที่อยู่ตรงข้ามบ้านที่อยู่ข้างรั้วแม่ค้าพ่อค้าพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์ทุกคนพี่ๆผู้ปกครองทุกท่านที่มารับลูกๆเนี่ยทุกท่านมีส่วนที่จะต้องเข้ามาเสริมให้ความเข้มแข็งนี้เกิดขึ้นอีกกับโรงเรียนครับ
3: ค่ะช่วยกันมองหาสอดส่องแล้วก็คืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณตัตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์นะคะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการเป็นอย่างสูงเลยค่ะขอบคุณนะคะ
4: ดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: ค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาด

0: และ FTA Center 025077555
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อโลกร้อนขึ้นทุกปีเอลนิโญจึงไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มาแล้วไปแต่กลายเป็นระเบิดเวลาที่หลายประเทศทั่วโลกต้องเร่งหาทางรับมือก่อนที่ความแปรปรวนของสภาพอากาศจะพลิกชีวิตผู้คนนับล้านติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
2: องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโญที่กำลังเกิดขึ้นอาจทวีความรุนแรงจนกลายเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์เอลนิโญที่รุนแรงที่สุดในรอบกว่า70ปีและเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดสภาพอากาศสุดขั้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกทั้งอากาศร้อนจัดภัยแล้งฝนตกหนักพายุและน้ำท่วมซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปจนถึงปี2570และทำให้หลายประเทศต้องเร่งเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศที่อาจรุนแรงขึ้นปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเป็นรอบทุก 2-7 ปีจากความผิดปกติของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางและตะวันออกซึ่งส่งผลต่อรูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายภูมิภาคทั่วโลกโดยรายงานขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในพื้นที่ศูนย์กลางของเอลนิโญเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสูงกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 2.2 ถึง 2.6 องศาเซลเซียสขณะที่อุณหภูมิใต้ผิวน้ำทะเลในบางพื้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยมากกว่า 8 องศาเซลเซียสสะท้อนให้เห็นว่ามีความร้อนสะสมใต้มหาสมุทรอยู่ในระดับสูงมากอย่างไรก็ตามแม้เอลนิโญจะเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติแต่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้ผลกระทบจากเอลนิโญรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงเดือนมิถุนายนจนถึงปลายสิงหาคมที่ผ่านมายุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 35,000 รายส่วนอินเดียเผชิญฝนมรสุมที่อ่อนกำลังที่สุดในรอบเกือบ20ปีส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรปริมาณน้ำและเพิ่มความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหารของประชาชนจำนวนมากขณะเดียวกันสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งมากขึ้นทำให้สถานการณ์ไฟป่าในอินโดนีเซียรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะบนเกาะบอร์เนียวและสุมาตราซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดหมอกควันข้ามแดนส่งผลให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียแย่ลงในบางพื้นที่โดยล่าสุดทางการมาเลเซียเพิ่งยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินในเขตเซเรียนรัฐซาราวักหลังค่ามลพิษทางอากาศลดลงจากระดับอันตรายแต่ยังคงส่งผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนขณะที่อินโดนีเซียเพิ่มมาตรการรับมือทั้งการเฝ้าระวังจุดความร้อนการระดมเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าและการทำฝนหลวงในพื้นที่เสี่ยงส่วนเวียดนามเร่งรับมือป้องกันผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญโดยให้จังหวัดในภาคกลางและพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงยกระดับมาตรการรับมือทั้งการเร่งกักเก็บน้ำจืดป้องกันน้ำเค็มหนุนเข้าพื้นที่เกษตรกรรมปรับแผนการเพาะปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำรวมถึงบริหารน้ำในเขื่อนเพื่อรักษาเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้าหลังศูนย์พยากรณ์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติเวียดนามคาดว่าเอลนิโญอาจทวีความรุนแรงในช่วงเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายนนี้และอาจทำให้ฤดูฝนทางตอนใต้ของประเทศสิ้นสุดเร็วกว่าปกติถึง20วันดังนั้นเอลนิโญจึงไม่ใช่เพียงปรากฏการณ์ด้านสภาพอากาศแต่ยังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารน้ำไปจนถึงด้านสุขภาพพลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางทำให้หลายประเทศต้องปรับแผนรับมือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การเตรียมพร้อมล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
4: อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยเติบโตขึ้นจากความเชี่ยวชาญที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นวันนี้ศักยภาพเหล่านี้กำลังถูกถ่ายทอดผ่าน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74เวทีที่เชื่อมโยงผู้ผลิตนักออกแบบผู้ประกอบการและผู้ซื้อจากทั่วโลกไว้ด้วยกันพร้อมไฮไลท์สำคัญที่จัดขึ้นเป็นพิเศษในครั้งนี้อย่าง The Designer Zone ที่นำเสนอศักยภาพความคิดสร้างสรรค์และงานออกแบบของแบรนด์ไทยและนิทรรศการ The Craft of Billion ที่สะท้อนพัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยจากงานฝีมือดั้งเดิมสู่ความคิดสร้างสรรค์แห่งอนาคตเตรียมพบกับงานบางกอกเจมแอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติยกระดับทักษะการสื่อสารออนไลน์สร้างสมาร์ท NACC Influencer สื่อสารข้อมูลถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบต่อสังคมจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานครับ
5: ในยุคที่สื่อออนไลน์กลายเป็นช่องทางสำคัญในการรับข้อมูลข่าวสารการสื่อสารข้อมูลให้รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนจึงเป็นเรื่องสำคัญแต่สำหรับหน่วยงานภาครัฐสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญควบคู่กันคือความถูกต้องความชัดเจนและความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยเหตุนี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จึงจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart NACC Influencer เพื่อยกระดับทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ให้บุคลากรสามารถถ่ายทอดภารกิจของปปช.และข้อมูลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเข้าใจง่ายและเหมาะสมกับบริบทของสังคมยุคดิจิทัลทั้งนี้ภารกิจของปปช.มีความเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายกระบวนการตรวจสอบและไต่สวนรวมถึงสิทธิของผู้เกี่ยวข้องจึงเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนการสื่อสารจึงต้องอาศัยความรอบคอบเพื่อไม่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อนเกิดความเข้าใจผิดหรือกระทบต่อสิทธิของบุคคลและกระบวนการยุติธรรมขณะเดียวกันการอบรมยังครอบคลุมแนวทางการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์การสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรผ่านสื่อดิจิทัลตลอดจนการสื่อสารภายใต้กรอบกฎหมายโดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA รวมถึงการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตอย่างถูกต้องและเหมาะสมสำหรับหัวใจสำคัญของการสื่อสารนายพัฒนพงษ์จันเพชรภูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ได้เน้นย้ำหลัก3ประการได้แก่การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารการตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และประการสุดท้ายใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ
6: การสื่อสารที่ดีต้องช่วยให้ประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่สำนักงานปปช.ดำเนินการมีความหมายและเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างไรจึงขอฝากหลักสำคัญไว้3ประการคือยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการสื่อสารตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและบริบทให้รอบคอบก่อนเผยแพร่และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์มีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบหากทุกท่านสามารถนำหลักเหล่านี้ไปใช้ร่วมกันได้การสื่อสารของสำนักงานปปช.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคก็จะมีเอกภาพมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างมากยิ่งขึ้น
5: จากแนวทางดังกล่าวปปช.มุ่งให้บุคลากรสื่อสารข้อมูลที่ซับซ้อนโดยเฉพาะเรื่องกฎหมายและคดีทุจริตให้ประชาชนเข้าใจง่ายถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายนักสื่อสารของปปช.ให้มีมาตรฐานเดียวกันเชื่อมโยงการทำงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องถึงประชาชนอย่างเป็นระบบท้ายที่สุด Smart NACC Influencer จึงไม่ใช่เพียงการผลิตเนื้อหาบนโลกออนไลน์แต่คือการสร้างนักสื่อสารภาครัฐที่ยึดความถูกต้องโปร่งใสและรับผิดชอบเพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นในสังคมวาสนาตระเกตรายงาน
1: กรุงเทพมหานครตรวจร้านรับซื้อของเก่าโดยใช้กลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดระเบียบมาตรฐานสุขลักษณะและสิ่งแวดล้อมโดยบูรณาการการทำงานระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีแก่ประชาชนติดตามเรื่องนี้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: การดูแลคุณภาพชีวิตของคนในเมืองใหญ่ทั้งในมิติความสะอาดความปลอดภัยและการลดปัญหามลภาวะถือเป็นภารกิจสำคัญที่กรุงเทพมหานครมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องร้านรับซื้อของเก่าจึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่ต้องควบคุมมาตรฐานด้านความปลอดภัยอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคหรือส่งผลกระทบต่อชุมชนรอบข้าง ล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ตรวจย่านซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงพบว่าร้านส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์แต่ยังต้องปรับปรุงด้านสุขอนามัยเพิ่มเติมเช่นปัญหาน้ำขังการจัดเก็บสิ่งของไม่ให้เกินพื้นที่รองรับและมาตรการป้องกันอัคคีภัยโดยนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งเน้นการให้คำแนะนำและจัดระเบียบร้านรับซื้อของเก่าควบคู่ไปกับการซักซ้อมแนวทางการทำงานของสารวัตรสิ่งแวดล้อมที่เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจในการใช้มาตรฐานเดียวกันเข้าตรวจสถานประกอบการอย่างเป็นระบบก่อนเปิดปฏิบัติการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีของประชาชน
9: ตอนนี้เราอยากจะทำเรื่องของสารวัตรสิ่งแวดล้อมเป็นการรวมพลังระหว่างสำนักอนามัยดูแลเรื่องสุขลักษณะและเกี่ยวกับใบอนุญาตกับเทศกิจที่ดูแลเรื่องพรบสาธารณสุขให้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดให้ทุกเขตเนี่ยเป็นแนวทางเราก็มีเช็คลิสต์เวลาออกตรวจทั้งร้านอาหารตลาดไซต์ก่อสร้างรวมมาถึงกิจการจะมีเป็นสารวัตรสิ่งแวดล้อมระดับเขตจะเปิดตัวสักเดือนตุลาแต่ก็จะมีทีมจากส่วนกลางเข้าไปสุ่มตรวจด้วยพยายามจะซักซ้อมแนวทางเอาเช็คลิสต์มาดูว่าถูกต้องไหมเราก็จะเข้ามาตักเตือนแล้วก็ให้คำแนะนำแล้วก็มาตรวจดูเรื่องดับเพลิงด้วยให้ทุกอย่างมันปลอดภัยทำเช็คลิสต์เดียวกันทุกคนเห็นว่าแต่ละคนทำอะไรอยู่ก็ลงตรวจพร้อมกันหลักเราก็จะใช้เรื่องสุขลักษณะเป็นตัวนำในการตรวจเพราะว่าเขาต้องมาขอใบอนุญาตด้านนี้
8: ขณะเดียวกันสำนักเทศกิจที่มีบทบาทสารวัตรสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนี้อย่างเป็นรูปธรรมนั้นนายวรชนถาวรพงศ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจเล่าว่านโยบายดังกล่าวนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทของเจ้าหน้าที่เทศกิจที่เดิมมุ่งเน้นการจัดระเบียบผู้ค้าและพื้นที่ทางเท้าสู่การเป็นผู้กำกับดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างรอบด้านรวมไปถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วยโดยใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นเพื่อป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
10: บทบาทหน้าที่หลักเนี่ยก็เป็นฝ่ายเทศกิจส่วนกลางแล้วก็สำนักงานเขตในระดับส่วนกลางก็จะดูแลทั้ง50เขตก็เราก็เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ทำงานร่วมกับฝ่ายสำนักอนามัยสำนักสิ่งแวดล้อมอาจจะมีสำนักโยธาเข้ามาเกี่ยวข้องในบางส่วนแล้วจากวันนี้ต่อไปมันเปลี่ยนภาพจากเดิมเราดำเนินการกับผู้ค้าแผงลอยเป็นหลักแต่ว่าช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้สำนักสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ใช่แค่ระเบียบอย่างเดียวเป็นเรื่องของการปกป้องคุณภาพชีวิตของคนเมืองเนี่ยเราก็จะดูในทุกๆมิติไม่ใช่เฉพาะแค่สิ่งกีดขวางบนทางเท้าอย่างไรที่มันก่อเกิดมลพิษนะครับฝุ่นหรือว่าบ่อยน้ำเสียลงคลองแล้วก็รีพอร์ตเข้ามาในระบบของเทศกิจลาดตระเวน
8: การบูรณาการทำงานของสำนักอนามัยและสำนักเทศกิจของกรุงเทพมหานครผ่านกลไกสารวัตรสิ่งแวดล้อมจึงถือเป็นการยกระดับจากการตรวจตามรอบแบบเดิมสู่การทำงานเชิงรุกด้วยเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันเพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องและร่วมกันดูแลพื้นที่ชุมชนให้มีมาตรฐานปลอดภัยและน่าอยู่อย่างแท้จริงชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: Bangkok Gems and Jewelry Fair, World's Leading Gems and Jewelry Fair.

0: ีและร่วมจัดโดย GIT
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
2: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวและรู้สึกอะไรอีกนะจะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกข์ใจเพราะอะไรนะหลายคนก็ตอบว่าทุกข์ใจเพราะอากาศหนาวแต่ก็ยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกข์ใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกข์ใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ในความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการหนาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะ

0: และเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: Saudara yang dihormati, bendera adalah lambang kemerdekaan bangsa Thai. Menjadi lambang bangsa, agama, raja, dihormati seluruh rakyat Thai. Oleh itu, kita mesti hormatkan bendera.

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลาเป็นนาฬิกา1นาทีต่อจากนี้ไปก็เชิญติดตามรับฟังรายการจับกระแสข่าวค่ะ

0: สวัสดีค่ะสานิมผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสข่าวค่ะจะเจอกันในช่วงเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลา9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912 FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายด้วยจะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ค่ะอยู่กับเราสองคนสวัสดีคุณอับดุลการีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้พร้อมกันตั้งแต่เช้า
0: ค่ะ
1: นะครับอย่างที่บอกถ้าไม่มีภารกิจเราสองคนก็จะได้มาเจอพร้อมกันเวลาเดียวกันเลยนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: แต่บางวันก็อาจจะใครมาก่อนมาหลังสักนิดนึงเลทสักนิดนึงก็ไม่ว่ากันนะครับ
0: ถึงว่าแล้วก็ไม่ได้ยิน
1: ก็ไม่ได้ยินใช่ไหม
0: ว่ากันไปนะวันนี้เราสองคนจะเจอกันวันพฤหัสบดีแล้วนะ
1: ใช่วันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วใช่ไหม
0: ใช่แล้วคุณนะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้เจอกันนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวต่างๆก็โอ้โหคุณเข้มข้นมาก
1: เข้มข้น
0: เหลือเกิน
1: เดือดมากเดือดมาก
0: แต่ก่อนจะไปถึงเรื่องของการเมืองที่คุณว่าเดือดไปดูในส่วนของรายงานอากาศกันก่อนเพราะว่าเขาบอกว่าให้จับตามองเลยนะ
1: ใช่
0: 11ถึง13กันยายนนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนจะกระทบกับไทยหรือเปล่าเด
1: ี๋
0: ยวมาติดตามกันค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมนั้นเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างแล้วก็ภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันด้วยทำให้เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนั้นมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังแรงขึ้นก็ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวค่ะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำโขงซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้บริเวณแม่น้ำด้วยนะแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะสำหรับคลื่นลมในอ่าวไทยและอันดามันนั้นมีกำลังปานกลางคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14-15กันยายนนี้ก็ขอให้ประชาชนติดตามค่ะพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึงเวลา6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด23ถึง36องศาเซลเซียสลมตะวันลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของพื้นที่ภาคใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 23-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 24-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในส่วนของกรุงเทพและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุณหภูมิต่ำสุดสูงสุด 26-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ส่วนของรายงานอากาศค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังนะก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวสำหรับในส่วนของพยากรณ์อากาศในช่วงนี้ค่ะสำหรับในส่วนของเรื่องราวประเด็นข่าวการเมืองคุณว่ามาสิ
1: ว่ามาสิ
0: ว่ามาสิ
1: อ่ะก่อนที่จะไปการเมืองคุณเบาๆสักนิดหนึ่งคุณภารกิจนายกเมื่อวานที่เราคุยกันแล้วเนื่องจากว่าก่อนกลับคุณ
0: งานเลี้ยงใช่ไหม
1: งานเลี้ยงใช่อันนี้ก็ต้องสำคัญเช่นเดียวกันนะคุณว่าเป็นการต้อนรับยังไงนะครับดังนั้นเราต้องรายงานถึงบรรยากาศสักนิดหนึ่งนะได้ไหมคุณ
0: ค่ะเชิญ
1: ในบรรยากาศนิดหนึ่งนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ได้ปฏิบัติภารกิจแทนพระองค์อย่างที่เราทราบกันแล้วนะครับร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชอาคันตุกะผู้นำนานาประเทศณพระราชวังหลวงกรุงออสโลหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮารัลที่5นะครับคือเมื่อวานนี้นะครับตามเวลาของประเทศไทยของเรานายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการนะครับพร้อมด้วยราชพระราชอาคันตุกะประมุขแห่งรัฐพระบรมวงศานุวงศ์และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศซึ่งเดินทางมาร่วมถวายพระเกียรติและถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลที่5นะครับซึ่งงานเลี้ยงรับรองนี้มีขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีพระบรมศพคุณโดยสมเด็จพระราชาธิบดีโฮกุลที่8แห่งนอร์เวย์ทรงเป็นเจ้าภาพรับรองพระราชอาคันตุกะและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศที่มาร่วมในงานศพครั้งนี้นะครับที่เมืองฮอสโลนะครับนี่คือภารกิจของนายกก็มีการรับอะไรนะเลี้ยงอาหารก่อนกลับนะครับแต่จะบอกว่าคือที่เขาแต่ละประเทศไปร่วมนั้นก็ไม่ใช่ใครนะคุณคือระดับผู้บริหารระดับพระมหากษัตริย์ของแต่ละประเทศที่เขาส่งไปนะครับเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตนะครับก็คือสมเด็จนะครับสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลที่5แห่งนอร์เวย์ก็ถือว่าเป็นกษัตริย์อะไรพวกเราเป็นกษัตริย์ไหมคุณเป็นกษัตริย์ของประเทศนอร์เวย์นั่นเองนะครับเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีก็จะกลับมาถึงไทยแล้วนะครับหลังจากเสร็จภารกิจที่นอร์เวย์ครับมาถึงความร้อนแรงความดุเดือดที่คุณว่าคุณเมื่อวานนี้เป็นวันที่3เลยใช่ไหมเมื่อวันที่3ของการประชุมถกงบประมาณปี70นะครับก็การพิจารณาร่างพรบ.งบ70วาระที่2เมื่อวานนี้ทางส.ส.ตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงที่คณะกรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ก็จะมีประชุมพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จวันนี้ว่าสุดท้ายแล้วใช่ไหมให้แล้วเสร็จแต่ประชุมสภาเมื่อวานนี้คุณพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ70นะครับซึ่งเป็นวันที่3 นะครับเมื่อวานนะครับประชุมเป็นวันที่3ส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกต ต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณเสียงข้างมากได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องคุณเมื่อวานนี้นะครับแล้วความเข้มข้นเห็นว่าปิดประชุมเมื่อคืนเนี้ยปิดก่อนเวลาเลยใช่ไหมครับคุณที่ประชุมเมื่อวานน่ะมีการประชุมปิดก่อนเวลาเพราะว่ามีการถกเถียงคือดุเดือดอย่างที่บอกแหละมีการถกเถียงดุเดือดพอสมควรนั่นแหละนะครับคุณข้อสังเกตว่าเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนแล้วก็หลายกระทรวงแหละที่มีการถกเมื่อวานนี้คุณก็อย่างที่บอกแหละคือสุดท้ายเขาบอกว่าทางเนี่ยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาวาระปกติตามที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมสภาจะต่อเนื่องในวันนี
2: ้
1: จะเริ่ม 9:00 นของเช้าวันนี้เพื่อพิจารณามาตรการที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปคุณนี่เกี่ยวกับการประชุมงบปี70นะครับก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับรอดูวันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงกระทรวงไหนได้จำนวนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แหละว่าจะได้ดังใจที่เขาตั้งหรือเปล่านะครับต่อเลยคุณ
0: หิวข้าวไหมล่ะ
1: ทำไมพูดถึงหิวข้าวแล้วล่ะ เวลานี้ข้าวเช้าก็เรียบร้อยแล้วนะ
0: ไม่ใช่นั่นหมายว่าหิวข้าวไหมล่ะเพราะประชุมงบประมาณอ่ะประชุมดึกไงหิวข้าวอ๋อ
1: ใช่
0: เออคุณไม่เห็นเล
1: ยเวลาไง
0: หิวข้าวไหมล่ะ
1: ใช่ใช่หิวข้าวแล้วแหละเพราะเลยเวลาไง
0: โอ้โหรถทัวร์จอดกันไม่ทันเลยทีเด
1: ีย
0: วนะต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของการประชุมงบประมาณปีนี้เอาจริงนะคุณ
1: ครับ
0: ตั้งแต่อ่านข่าวมาก็หลายปีนะไม่เคยไม่เห็นปีไหนที่แบบดุเดือดขนาดปีนี้อ่ะ
1: ใช่ใช่ดุเดือด
0: ปีน
1: ี
0: ้เป็นปีที่แบบถกงบประมาณที่แบบดุเดือดที่สุดแล้วก็รถทัวร์จอดเยอะที่สุดแล้วก็เป็นไวรัลในโลกออนไลน์มากที่สุด
1: มากที่สุด
0: คือตอนนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวนะอะไรจะขนาดนี
1: ้
0: ล่าสุดประเด็นใหม่มาแล้วที
1: ่
0: ต้องบอกว่านี่กันเลือกเกินหนึ่งเรื่องของการเรื่องของหิวข้าวใช่ไหมคุณ
1: อ
0: ันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นประเด็นหนักเหมือนกันรถทัวร์ก็จอดเยอะเหมือนกันนะ
1: ทำไมประมาณว่าปฏิบัติภารกิจยังไม่เสร็จก็หิวข้าวซะแล้วแบบนั้นหรือเปล่าน
0: ี่คุณไม่ได้รู้เหรอเรื่องเนี้ย
1: ได้ไม่ได้รู้ทีอ่ะ
0: ไม่ใช่นั่นคือว่าการประชุมสภาก็ประชุมเสร็จก็ค่อนข้างที่แบบก็จะดึงหน่อยเพราะมันประชุมต่อเนื่องใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วบอก
1: นู่นเลยเที่ยงคืนนั่นแหละ
0: เลยบอกว่าเนี่ยก็หิวข้าวคือแบบอยากหิวข้าวแล้วอ่ะไม
1: ่
0: ม
1: ี
0: ข้าวเลี้ยงนู่นนี่นั่นอ่ะก็รถทัวร์ก็จอดกันไปก็เลยบอกว่าเอาจริงนะคุณพี่น้องประชาชน
1: อ
0: ่ะก็ไม่ได้กินข้าวตรงเวลากันทุกมื้อ
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็อาจจะอดมากกว่าอิ่มซะด้วยซ้ำไป
1: ใช่
0: ใช่ไหมนี่คือประชาชนทั่วไปกินข้าวไม่ได้ตรงเวลากันทุกมื
1: ้อ
0: แล้วก็เรื่องของการกิน
1: อ
0: ่ะอดมากกว่าอิ่มก็ว่าได
1: ้ก็ถือว่าแบบไม่ให้ความสำคัญสักเท่าไหร่กับการกินข้าวอ่ะ
0: แล้วเขาเนี่ยใน1335วันประชุมก็ประมาณ3วัน
2: 3วัน
0: แล้วมาดึกสัก1วันน่ะ
2: เออ
0: โอ้โหโอดครวญเหลือเกิน
2: ป่าวว่าไม่ไหว
0: ไม่ได้กินข้าวเนี่ยสสก็เป็นโรคกระเพาะนู่นนี่นั่น
2: เออ
0: บางครั้งคุณพอคือรถทัวร์ก็จอดอ่ะนะคือรถทัวร์ก็จอดเยอะมากว่าแบบเออเล่นนานๆทีนะก็ในส่วนของสสสวก็รายได้ก็เยอะ

0: ประเด็นที่เมื่อวานนี้นะก็รถทัวร์ก็จอดเหมือนกันเพราะว่าในการประชุมงบประมาณเขาก็มีการเคาะงบประมาณในการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านคือต้องบอกว่าการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือในโอกาสต่างๆกันอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่แล้วก็ประเทศไทยเป็นประเทศที่จิตใจดีเป็นประเทศที่น่ารัก
1: ใช่
0: เราก็ช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเยอะมากนะจะอาจจะเป็นในส่วนของลาวกัมพูชา
1: เมียนมา
0: คือประเทศรอยต่ออ่ะเราก็นี่กันหมดเลยแม้ทั้งมาเลเซียเองก็เป็นรอยต่อแล้วก็สร้างนู่นสร้างนี่เชื่อมต่อกันมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อวันนี้นะก็มีการประชุมก็เคาะในเรื่องของการนำเงินไปช่วยเหลือซึ่งเป็นปีงบประมาณ71-74ใช่ไห
1: ม
0: ที่ไปช่วยเหลือในการก่อสร้างสะพานระหว่าง
1: ไทย
0: กับลาว
1: ลาวใช่ไหม
0: ไทยกับลาวแล้วก็ต้องบอกว่าใช้งบประมาณก็ไม่ใช่น้อยนะคุณเกือบ1,000 ล้านเหมือนกันรถทัวร์ก็จอดสิ
1: จอดสิเหมือนกับว่าทำไมไปสนับสนุนเพื่อนบ้านอะไรประมาณนั้นล่ะสิ
0: รถทัวร์ก็ไปจอดแล้วก็รถทัวร์ก็บอกว่าอันนี้คือต้องบอกว่านี่เป็นศัพท์ของคนรุ่นใหม่นะอาจจะไม่ได้พาดพิงว่าเป็นอาชีพของใครอะไรกันไหนคือเป็นศัพท์ของคนรุ่นใหม่ที่เขาใช้กันว่าก็รถทัวร์ไปจอดแล้วสิเพราะว่าเริ่มมาจากการตัดงบของข้าราชการอ่ะแล้วก็การเขาเรียกอะไรนะดองไม่ให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะตัดในส่วนกบขอนู่นนี่นั่นมากมายเขาเลยว่าอ่ะเนี่ยทีกับข้าราชการไทยอ่ะตัดนั่นตัดนี่ไม่ให้นั่นไม่ให้นี
1: ่
0: แต่เอาเงินเนี่ย
1: ไปสนับสนุน
0: ตั้งเป็นพันล้านได
1: ้
0: ประมาณน
1: ี้ประมาณนั้นใช่ไ
0: ห
1: ม
0: โอ้โหรถทัวร์ก็จอดสิคะจะอยู่ทำไมล่ะ
1: ใช่
0: เป็นประเด็นร้อนกันอีกแล้ว
1: พี่น้องประชาชนก็คิดนะนะพวกข้าราชการเราก็คิดนะ
0: จริงคุณไม่ใช่เฉพาะข้าราชการพี่น้องประชาชนเขาก็คิด
1: ใช่
0: เพราะว่าเราเนี่ยช่วยเหลือเยอะมาก
1: ไม่พูดถึงการจะช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราก็ต้องช่วยเหลือลูกบ้านให้ดีก่อนไหมอะไรมันประมาณนั้นใช่ไหม
0: พูดประมาณนั้น
1: ใช
0: ่
1: ใช่
0: คือถ้าใส่เป็นสำนวนไทยเขาจะบอกว่าเตี้ยอุ้มคอ
1: ม
0: ก็คือตัวเองอ่ะยังพาตัวเองไม่รอดเลยก็จะไปช่วยคนอื่นได้ยังไง
1: ได้ยังไง
0: ประมาณนี
1: ้ใช่
0: ถามว่าเราก็เป็นมิตรภาพที่ดีกันมาโดยตลอดแต่ด้วยงบประมาณณตอนนี้เราอาจจะไม่ได้แบบลื่นไหลเหมือนเมื่อก่อนเราอาจจะมีสะดุดบ้างอะไรบ้างนั่นแหละก็เลยโหเป็นประเด็นหนักอีกแล้วเมื่อวานนี้
1: เพราะว่ามีการอนุมัติด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เป็
0: นพันล้านนะคุณ
1: เป็นพันล้านเ
0: ขาบอกว่าเอาเงินพันล้านเนี่ยมาช่วยประชาชนของตัวเองก่อนไม่ได้เนอะ
1: ใช่ใช
0: ่ตอนนี้พี่น้องอะเดือดร้อนกันเยอะมากล่าสุดคุณก็ได้มีการพูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยพี่น้องประชาชนน่ะลองไปดูสิแม้กระทั่งตอนนี้เรายังมีไทยช่วยไทยพลัสอยู่
1: ใช่
0: แต่ลองเดินไปตลาดดูสิแม่ค้าแม่ขายจะบอกว่าขายได้น้อยลงเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นมันแย่กว่าเมื่อก่อนถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะมีหลายคนว่าคึกคักเพราะมีไทยช่วยไทยพลัส
1: ใช่ใช
0: ่แต
1: ่ถ้าเปรียบกับช่วงที่ผ่านมา
0: ใช่เขาบอกว่าคือแบบไม่คึกคักตลาดเนี่ยจะไม่คึกคักเหมือนเมื่อก่อนอะไรประมาณนี้ล่าสุดเพื่อนเราเองนะไปตลาดบ้านเรานี่แหละก็คือตลาดบาเลฮิเลอ่ะเป็นตลาดของคนนราธิวาสที่รู้จักกันหมด
1: ใช
0: ่และคนก็จะไปกันที่นั่นแล้วก็แม่ค้าแม่ขายก็บอกว่าเนี่ยคนขายมากกว่าคนซื้ออีกคือประโยคนี้คุณแล้วก็เพื่อนก็กลับมาก็บอกว่าเนี่ยไปตลาดมาใช่ไหมแล้วก็มีแม่ค้าแม่ขายก็บอกว่าเนี่ยมีแต่แม่ค้าทั้งนั้นเลยนั่งมองหน้ากัน
1: ใช่
0: แต่คนซื้อ
1: น้อยไม่มีน้อยจริงๆถ้าป้าไปพูดถึงตลาดตรงนั้นก็เคยไปใช้บริการอยู่
0: พอเพื่อนพูดแบบเนี้ยดิฉันนึกภาพเลย

0: มันจริงอ่ะ
1: จริงจริง
0: เพราะว่าเคยไปเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วอ่ะมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะ
1: จริงจริง
0: คือแม่ค้าเนี่ยนั่งมองหน้ากันเหมือน
1: ก็รอลูกค้าอยู
0: ่คุณแล้วคือถ้าหากว่ามีลูกค้าเดินเข้าไปสักคนหนึ่งแบบคึกคักกันหมดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่คือแบบโอ้นึกภาพได้ว่าใช่
1: จริงจริง
0: มันคือจริง
1: ใช่ตอนนี้ตอนนี้นะถ้าเราเปรียบข้ามเหมือนกันบอกถ้าเปรียบเทียบกับช่วงที่ผ่านมาช่วงที่ผ่านมาก็คือทุกเย็นอย่างตลาดไม่เล่นเลยที่คุณเอ่ยถึงอ่ะเขาจะมีเป็นตลาดเย็นไงอาจจะเป็นช่วงเย็นก็จะมีพี่น้องประชาชนแห่ไปซื้อกับข้าวไปซื้อของกินอะไรเยอะเต็มเต็มตลาดเลยบางครั้งก็ไม่มีที่จอดด้วยสามคนที่จอดรถอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: เราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งแหละตรงนั้นแต่พอดูตอนนี้อย่างที่คุณบอกอ่ะคนก็แบบลางๆคือแบบไม่เยอะเหมือนที่ผ่านมา
0: คือ
1: ม
0: ีความรู้สึกว่าถ้าไปที่นั่นนะคุณหาที่จอดรถยากมาก
1: ใช่
0: เพราะว่าคนจะเยอะมากแล้วก็แบบจะแน่นมากแต่ณปัจจุบันนี้แบบเดินแบบชิลมากที่จอดรถเนี่ยก็มีแบบสะดวกสบายเหลือเกินก็เลยแบบใช่อันนี้มันคือใช่
1: ถูกต้อง
0: นี่คือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นแล้วว่านี่คือแค่ชุมชนหนึ่งอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนึ่งแค่นั้นเองที่เล็กๆ
1: ใช
0: ่ยังเป็นแบบนี้แล้วในส่วนของประเทศล่ะ
1: ใช่
0: ที่เรายังต้องการความช่วยเหลืออยู่อ่ะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ถูกต้อง
0: นี่แหละเมื่อวานนี้หลังจากที่เคาะเรื่องนี
1: ้ที่บอกว่าไปทัวร์ไปจอดใช่ไหม
0: โอ้โหรถทัวร์จอดกันเลยจ้า
1: แต่ก็พูดถึงนะไหนๆก็ตรงนี้แล้วใช่ไหมคุณเรามองว่าอย่างที่คุณบอกมีแม่ค้ามากกว่าคนไปซื้อของจริงๆเพราะว่ามองว่าตอนนี้สมัยนี้นะส่วนมากเขาจะทำอาชีพค้าขายกันคุณจริงนี่ไม่นี่คือในเมืองนะ
0: yeah.
1: เราดูตามบ้านเช่นเดียวกันคุณเพราะว่าเผ่าบ้านเขาไม่รู้จะหาหนทางอะไรละที่จะทำให้เงินเข้าในในครอบครัวคุณ
0: ครับพอคุณพูดบอกแบบนี
1: ้
0: คุณดูร้านค้าในเขตเทศบาลของเราจะพ่อค้าแม่ค้าจะเป็นเด็กที่เพิ่งจบ
1: เพิ่งจบจบใหม่ๆใช่
0: จะเป็นเด็กที่เพิ่งจบปริญญามาปี2ปีนู่นนี่นั่นแล้วก็พอโดยเฉพาะเป็นร้านแบบร้านขายน้ำ
1: สมัยใหม่ไข่น้ำ
0: ร้านคาเฟ่เล็กๆ
1: คาเฟ่เล็กๆถูกต้อง
0: ประมาณนี้ก็ถ้าหากได้พูดคุยน้องๆก็จะบอกว่าพอจบเรียนจบมาก็ไม่รู้จะทำอะไร
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าทำงานในส่วนของการหนักมันก็ไม่ได้มีให้สมัครเยอะแยะมากมาย
1: ใช่ใช่
0: ก็เลยคิดว่าเป็นอาชีพอิสระที่จะสามารถทำได้ด้วยตัวเราเอง
1: ถูกต้อง
0: ก็คือการค้าขาย
1: การค้าขาย
0: ทำให้คุณเชื่อไหมล่ะเนี่ยเอาไม่ต้องพูดเลยมากตั้งแต่ที่ทำงานเราถึงปากซอยคุณลองไปนับดูสิ
1: ร้านค้าใช่ไหม
0: ร้านค้ากี่ร้าน
1: ร้าน
0: เฉพาะร้านน้ำมากี่ร้าน
1: เฉพาะร้านน้ำกี่ร้าน
0: ดิฉันจำคำพูดของหมอท่านหนึ่งพูดกับคนไข้อันนี้คือดิฉันเนี่ยคือไปโรงพยาบาลแล้วก็แค่นั่งรอหมอเนี่ยแล้วก็หมอก็จะพูดคนไข้คนหนึ่งว่าเข้าใจว่าร้านขายน้ำหวานน่ะคือคนไข้คนนั้นเป็นเบาหวานแล้วก็แบบน้ำตาลขึ้นคุณหมอก็เลยบอกว่าคุณหมอเข้าใจนะเพราะว่าร้านขายน้ำอ่ะที่กินกันอ่ะ
1: มันเยอะ
0: โอ้ติดกันไปหมดเลย
1: ถูกต้อง
0: หมอเข้าใจอยู่
1: เข้าใจที่เบาหวานขึ้นก็เข้าใจใช่ไหม
0: เข้าใจเพราะว่าคือแบบร้านคุณมันล่อตาล่อใจเหลือเกินแล้วร้านมันก็มีเยอะแยะให้เลือกสรร
1: ไปเลือก
0: หมอเข้าใจอยู่แต่ก็หักห้ามใจสักนิดนึงนะยายนะอะไรประมาณนี้ก็คือแบบก็คือ
1: จริงๆ
0: นึกภาพออกเลยอ่ะว่า
1: ใช
0: ่มันคือใช่แล้วก็วันนั้นน่ะดิฉันก็เลยนั่งรถกลับมาใช่ไหมคุณจากโรงพยาบาลจนถึงบ้านฉันนับร้านขายน้ำอ่ะโอ้โห
1: ขยันนับนะคุณนะคุณนับไปด้วย
0: เพียงแค่แบบแถวซอยเดียวนะแถวแรกนั่นเอง
1: ทางผ่านทางผ่าน
0: มันไปได้หลายช่องหลายทางใช่ไหมก็แค่ทางผ่าน
1: ก็นั่นแหละ
0: คุณมันก็เยอะนะ
1: เยอะนะชุกจริง
0: คือแบบไม่ถึง100เมตรก็จะมีแล้วอ่ะ1ร้านอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: บางทีแบบห่างกันแค่ไม่กี่ก้าวอ่ะคือแบบ โอ้ก็ใช่นะ
1: ก็ใช่เลยก็ใช่นะสิที่คุณบอกว่าไปตลาดไหนๆตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะมาเลเซียตลาดไหนๆคนจะบางตานี่แม่ค้าจะบอกนะคนขายเพราะว่าเขาจะรู้แหละว่าแม่ค้าเขาจะรอลูกค้าใช่ไหม
0: ใช่
1: คือบางตาคือแบบคนน้อยอ่ะเพราะเรามองดูลุกลึกๆอ่ะนะเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยเราไปที่บ้านคุยกับที่บ้านมาเพราะบางคนก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็บางทีผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าดูสิคนนั้นเขาทำมาหากินเขาค้าขายทำขนมทำอะไรคือให้แบบให้มี
0: รายได้
1: มีรายได้บ้างอะไรแบบนี้
0: เล็กๆน้อย
1: ๆใช่ก็เลยแต่ละคนก็แบบทำการค้าขายกันขายน้ำขายลูกชิ้นที่ตามบ้านนะขายข้าวยุงข้าวยำข้าวยำสมัยนี้จากที่ผ่านมาคือช่วงเช้าตอนนี้อาจจะมีช่วงบ่ายช่วงเย็นก็จะมีขายข้าวยำก็คือแบบด้วยอาชีพคนค้าขายเยอะเกินด้วยงานทำของคนเราก็คือน้อยอ่ะใช่ไหมค
0: ่
1: าของชีพมันสูงสมมุติว่าเราทำงานเป็นด้านบ้านอ่ะเราซื้อข้าวเช้าโอเคซื้อได้เพราะเราได้มาใช่ไหมอาจจะช่วงเย็นเราไม่สามารถไปซื้อได้แล้วนะเพราะว่าเงินมันไม่เพียงพออ่ะ
0: ถูก
1: เออก็เลยแบบให้คนก็เลยบางตาคุณยิ่งอย่างที่คุณบอกอ่ะโอเคยิ่ง4เดือนเนี้ยเดือนนี้สุดท้ายโอเคคึกคักไปคึกคักหน่อย
0: คึกคักนิดนึง
1: คึกนิดนึง
0: แต่รอดูเดือนหน้า
1: เดือนหน้า
0: ที่ไทยช่วยเทพลัสก็ไม่มีแล้ว
1: ก็ไม่มีแล้ว
0: จะเงียบเหงาขนาดไหน
1: ขนาดไหนใช่
0: ใครไปตลาดยังไงบอกกันได้
1: ใช่
0: เพราะว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แม่ค้าเขาพูดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเห็นกับตาเป็นประจักษ์ว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเราอ่ะนี่ไปถึงเศรษฐกิจแล้วนะ
1: เออไป
0: เศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยมันคือต้องบอกมันค่อนข้างจะวิกฤตนะเอาจริง
1: จริงจริงเพราะว่าอย่างที่บอกที่เคยบอกไงเราสามารถซื้อเช้าโอเคกินซื้อได้พอบ่ายเดี๋ยวซื้อไม่ได้ละเพราะว่าไม่มีตังค์ละเน
0: ื่อง
1: จากว่าของขายเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่บาท2บาทเออขนาดที่บ้านเริ่มต้นของจุกจิกจุกจิกก็5บาท6บาทแล้วของเด็กๆนะ
0: เ
1: ดี๋ยวเอาเด็กๆเด็กๆพอเด็กแล้วลูกกี่คนอ่ะช่วงเช้าแล้วถ้าจะช่วงเย็นอีกช่วงกลางคืนก็มีเช่นเดียวกันก็มีอีกร้านหนึ่งที่เปิดตอนกลางคืนอ่ะมันแล้วแต่เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนค้าขายเยอะเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะมองหางานอื่นได้แล้วคุณเอออ
0: ันนี้จริงแล้วก็ในส่วนของค้าขายก็จริงคุณปริมาณการขายก็จะน้อยลง
1: โ
0: ดยที่แม่ค้าก็จะบอกว่ายังไม่ปรับราคานะแต่ข้าวของมันแพงแล้วไง
1: ใช่
0: ก็ลดปริมาณนิดนึงหนึ่งแล้วคุณเนี่ยเจอกับตัวเมื่อเช้านี่เองเพราะเมื่อเช้าที่เจอกับคุณอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ดิฉันก็ไป
1: จ่ายตลาด
0: ไปมาพูดเอาพูดกันจริงๆก็คือไปด้านหน้าปากซอยก็คือไปใส่บาทไปอะไรตามภาษานะก็คุณขนมที่เคย12บาทตอนนี้เป็น15นะจ๊ะ
1: อ๋อขึ้นแล้วใช่ไหมจากที่ผ่านมาคือ10บาทก่อน
0: 10บาทแล้วก็มาเป็น12
1: มาเป็น12
0: ผ่านมาประมาณสัก2เดือนได้มั้งคุณไม่ได้สังเกตเลย
1: อ้
0: าว15แล้วนี่1แล้วคุณ
1: ใช่
0: อันนี้ที่ปรับราคาขึ้น
1: อ
0: ีกร้านหนึ่งก็เป็นร้านขายแบบอาหารเช้านี่แหละลดปริมาณคือบอกเลยว่าลดปริมาณหน่อยนะแต่ราคานั้นยังไม่ปรับขึ้น
1: ยังไม่ปรับยังคงเดิม
0: เพราะว่าวัตถุดิบในการประกอบอ่ะสูงขึ้นคุณอันนี้คุณเห็นอะไรดิฉันเห็นแล้วเมื่อเช้านี่คือสัมผัสกับตัวเองว่า
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ๋
0: อเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเรามันเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่
0: จากปกติที่อย่างที่บอกเราก็ไม่ค่อยจะได้ออกไปไหนเท่าไหร่
1: ใช่ใช่ใช
0: ่แต่พอได้ออกไปอ่ะคุณพอได้ไปเจอสัมผัสแบบเนี้ยเออเนาะนี่คือเราจะมองว่าเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจดีอุ้ยรัฐบาลบอกโตขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์
1: ใช
0: ่ตรงไหนก่อน
1: ต้องดูให้ลึกๆ ก่อนว่าขนาดไหนนะนะครับก็ต้องดูแลอะไรนะพี่น้องประชาชนให้ทั่วถึงด้วยโดยเฉพาะเนี่ยอย่างที่พี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ค้าเขาขอวอนในรัฐบาลบอกว่าให้ต่ออีกได้ไหมโครงการนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละเขาคิดว่าถ้าโครงการนี้หมดเมื่อไหร่เขาก็ต้องเฝ้าคนเดียวแน่นอน
0: จะต้องนั่งถ้าเป็นแม่ค้าขายปลาก็ต้องนั่งมีแมงวัน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่แมงวันอ่ะ
0: มีแต่แมงวันที่มาทักทายฉันอะไรแบบนั้นหรอ
1: ใช่ถูกต้องเนี่ยคอยดูถ้าหมดโครงการนี้เมื่อไหร่ก็จะไม่คึกคักเหมือนกับ เท่ากับ4เดือนนี้แหละคุณนี่แหละแม่ค้าก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าเศรษฐกิจยิ่งนี่ก็ยิ่งแพงใช่ไห
0: ม
1: ราคาน้ำมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันแม่ค้าเขาขายของเขาก็ยึดราคาน้ำมันแหละเพราะว่าเขาก็ไม่ได้ปลูกเองนะพูดถึงถ้าพืชผักอะไรก็ไม่ได้ปลูกเองเขามาจาก
0: ไปซื้อ
1: มาแล้วก็ซื้อมากว่าจะถึงบ้านเราก็ต้องใช้น้ำมันปันโดยสารดีนั่นเขาก็เลยว่าโอ้ราคาน้ำมันแพงเพราะว่าไม่ใช่ที่แม่ค้าขายแพงเองสำหรับมา
0: หรือเขาบอกว่าเขาราคาแพงแล้ว
1: ราคา
0: ถูกก็ไม่ได้
1: ใช่เขาก็ขึ้นแล้วอย่างที่ผ่านอย่างที่คุณบอกคุณที่ซื้อจากเคยซื้อ12บาทใช่ไหมหน้าปากซอยลำเป็น15บาทนี่พี่ก็ที่ปลักปลาที่ขนม5 บาท 5 บาทอ่ะ
0: เข้า
1: เดียวปิ้งอะไรประมาณนั้นจาก5บาทก็ขึ้นเป็น6บาท7บาทแล้วนะ
0: เห็นไหม
1: ขึ้นแล้ว
0: ต้องบอกว่านี่เป็นสิ่งที่ชาวบ้านน่ะพี่น้องประชาชนไม่ใช่เพราะชาวบ้านข้าราชการตาดำๆ อ่ะก
1: ็
0: เจอเหมือนกัน
1: ใช่จริง
0: ๆนี่คือเป็นชีวิตของประชาชน
1: ชีวิตของประชาชนใช่คือถ้าเศรษฐกิจดีก็คือพี่น้องประชาชนมีกินมีใช้มีงานทำตรงนั้นแหละถึงจะบอกว่าเศรษฐกิจดีบอกแบบนั้นได้ไม่โอเคเราจะถ้าพี่น้องประชาชนก็อยู่ดีกินดีประมาณว่าคือตรงนั้นแหละเราสามารถที่จะบอกว่าเศรษฐกิจดีขึ้นใช่ไหม
0: ก็รัฐบาลบอกอยู่เศรษฐกิจดี
1: เ
0: รื่องตั้งกี่เปอร์เซ็นต์อยู่
1: ใช่ไหม
0: ค่าอะไร GDP ค่าอะไรของเขา
1: ก็อาจจะช่วง4เดือนนี้แหละคุณเดี๋ยวคอยดูหลังจากนี้รัฐบาลจะตอบว่ายังไงไหนๆก็เศรษฐกิจเกี่ยวกับของกินของใช้แล้วนะคุณที่บ้านเราก็ยังคงมีราคาเนี่ยที่เราอาหารอย่างที่คุณบอกเมื่อกี้ข้าวใช่ไหมหิวข้าวใช่ไหมข้าวถือว่าเช้าเที่ยงเย็นก็ต้องเป็นอาหารหลักของมนุษย์เราอยู่แล้วใช่ไหมบางร้านก็บอกว่าไม่อยากจะขึ้นราคามากมายเห็นใจผู้บริโภคก็ดีนะใจผู้บริโภคแต่ไม่ขึ้นเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าข้าวของมันสูงนี่โดยเฉพาะเนี่ยครัวกันเองคุณเคยใช้ไปบริการหรือยัง
0: ยัง
1: ครัวกันเองซึ่งอยู่ยะลาเนี่ยเขาบอกขวัญใจนักเรียนคนทำงานอาหารตามสั่งเริ่ม25บาทเองคุณ
0: เดี๋ยว
1: บ้านเรามีไหม25บาทตามสั่ง
0: เริ่ม
1: ใช่เริ่มก็คือธรรมดาไง
0: ข้าวกับกับ1อย่างคือ25บาท
1: 25บาท
0: แต่พอเป็นน้องๆรักเรียนเพิ่มไข่น้อยน
1: ิ
0: ดหน่อยก็อาจจะมากขึ้น
1: มากขึ้นใช่ถูกต้องตามนั้นแหละแล้วก็ปกติเขาจะขายข้าวตามสั่งนะเขาบอกว่าพอขายข้าวตามสั่งเนี่ยบางทีเด็กนักเรียนคนทำงานไม่ทันเขาจะมากินก็ช่วงเที่ยงนั่นแหละเขาก็เลยทำกับที่ตั้งไว้แต่ว่าเขาทำเช้านะเขาไม่ทำเย็นทั้งคืนเพราะว่าทำในตอนเช้าเพื่อเด็กมากินเที่ยง
0: ร้านข้าวแกง
1: ร้านข้าวแกงแต่ว่าตามสั่งก็ยังมีนะแต่ว่าบางทีเขาบอกว่าตามสั่งบางคนว่ามันช้าด้อยอะไรประมาณนั้นคือเด็กคนทำงานมันก็วุ่นกับการต้องไปทำงานต่อบางทีก็ห่อไปกินที่โรงเรียนที่ทำงานอะไรประมาณนี้แหละเนี่ยแม่ค้าบอกว่าเขาขายมาเกือบ4กว่าปีแล้วสี่ปีแล้วอยู
0: ่ๆ
1: 4ปีกว่าแล้วในราคาเดิมๆก็คือ20บาทนะตอนนั้น20บาทกระทั่งเผชิญกับภาวะต้นทุนวัตถุดิบและราคาน้ำมันที่สูงนี่แหละที่สาเหตุทำให้ทางร้านจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาขึ้นมาเพียง5บาทเท่านั้นเพียง5บาทเท่านั้นโดยปัจจุบันเขาบอกว่าเมนูเริ่มต้นอย่างที่เขาบอกเริ่มต้น25บาทถ้าเมนูอาจจะถ้าเนื้ออาจจะแพงหน่
0: อ
1: ยเพราะว่าเนื้อมันก็วัตถุดิบแพงหน่อยใช่ไหมเนื้อเริ่มต้น30บาทคุณเนี่ยก็เป็นที่ชื่นชอบแหละกับน้องนักเรียนนักศึกษาแล้วก็คนทำงานไปไอ้กินอาหารที่ครัวกันเองยะลานะครับเพราะว่าเป็นขวัญใจของเด็กยะลาก็ว่าได้นะครับคนที่อยู่ยะลาซึ่งร้านเขาบอกว่าเปิดตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับใครสนใจก็ไปได้ถ้าคุณอยากจะได้ข้าวเปล่าคงเขาก็ยังคง5บาทอยู่นะสมมติกินไม่พอจานเดียว จะเพิ่มข้าวเปล่า
0: ไม่อิ่ม
1: ข้าวเปล่านี่แค่5บาทแล้วก็ถ้าคุณจะเพิ่มไข่ดาวไข่เจียวฟองละ
0: 7 บาท
1: เองก็ยังคงเดิมนะนี่ตอนนี้ไข่ก็พื้นราคา
0: ไข
1: ่แพงนะ
0: ทั่วไปเขาขาย10 บาทแล้วนะไข่ดาวอ่ะ
1: ไข่ดาวใช่ไหมเออที่ของเขาถ้าอยากฮะ7 บาทเองนี่แหละเขาก็ยังรักษามาตรฐานก็บอกว่าแล้วบางคนไปสอบถามอ่ะนะเพราะว่าผู้จัดการไปสอบถามแล้วขายไม่เหมือนเพื่อนขายถูกแบบนี้แล้วอยู่ได้หรออ
0: ่
1: าอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าพออยู่ได้แต่ก็ไม่ได้หวังผลกำไรมากมายขอให้
0: คือแบบ
1: เออ
0: เราอยู่ได้เขาอยู่ได้
1: เขาก็อยู่ได้ใช่แค่นั้นเองเขาไม่ได้หวังกำไรมากมายใช่ถูกต้องก็อยู่ได้เขาบอกอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้
0: อ่าก็ไม่เคยฟังเพลงเหรอเจ้านายบอกว่าขาดทุนแต่ซื้อรถใหม
1: ่
0: อ่ะในเพลงอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: เออขอขึ้นค่าแรงเจ้านายบอกไม่ได
1: ้เออ
0: ขาดทุน
1: ขาดทุน
0: เออแต่พอสิ้นเดือนแค่นั้นแหละเจ้านายไปถอยรถคันใหม่
1: รถคันใหม่เลยใช่ไหม
0: ในเพลงไง
1: ในเพลงใช่ไหมก็มีเงินไงก็แสดงว่าเขามีเงินไง
0: แล้วขาดทุนตรงไหนอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: ส่วนใหญ่เห็นบอกขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอสิ้นปีถอยรถใหม่ทุกที
1: ใช่ไหมเออ
0: นี่ก็แบบก็งงๆนะว่าเขาขาดทุนแล้วเขามีเงินซื้อรถ
1: เออคิดอยู่นะใช่ใช่พูดว่าขาดทุนเนาะ
0: เ
1: ออแล้วทำให้คนอื่นเขาคิดนะอย่างขนาดคนเขาคิดเออแล้วขาดทุนยังไงไปถอยรถใหม
0: ่ไม่นี่เพลงไงเพลงของ
1: ไม่ไม่โอเคเพลงแต่ว่าหลักความจริงก็คือในเพลงเขาให้เราคิดไงเออประมาณนั้นแหละ
0: เพลงของคุณสอนสินชัย
1: ใช่
0: เปิดฟังได
1: ้ต่ออีกสักเรื่องนึงคุณย้ำเตือนสำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเน้นย้ำอีกเนี่ยเพราะว่าจำหมดเวลาวันสามสิ้นกันยายนนี้แล้วนะเขาบอกว่ายันยืนยันตัวตนให้รีบดำเนินการภายใน30 กันยายนนี้เพื่อเริ่มใช้สิทธิ์ได้1 ตุลาคมคุณอันนี้ทางรัฐบาลเน้นย้ำพี่น้องประชาชนในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้ตรวจสอบสถานะและดำเนินการให้ถูกต้องตามกลุ่มของตนโดยเฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนและต้องการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 69ควรยืนยันตัวตนให้สำเร็จภายใน30 กันยายนนี้เพื่อไม่ให้การเริ่มรับสิทธิ์ล่าช้าเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ยืนยันตัวตนคุณถึงแม้ว่าเขาได้แล้วใช่มั้ยเขาได้แล้วอ่ะเขาไม่มีติดขัดอะไรแต่เขาบอกว่าให้ต้องยืนยันตัวตนว่าใช่เราจริงๆเรานะภายในวันที่30 กันยายนนี้แล้วนะครับแล้วก็เขาบอกว่าสำหรับข้อมูลของกระทรวงการคลังบอกว่าพบมีผู้ผ่านเกณฑ์รายใหม่ที่ต้องยืนยันตัวตนจำนวน3 ล้านกว่ารายคุณ3 ล้านกว่ารายนะครับซึ่งโดยเฉพาะที่ผ่านมาที่เขาเปิดโอกาสที่คนไม่ผ่านเนี่ยคุณคนไม่ผ่านนั้นก็ต้องรีบเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่ไม่ผ่านเพราะว่าคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นี้อยู่ในกลุ่มที่3ให้ยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคมที่ผ่านมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมหากมีข้อสงสัยต้องแก้ไขเอกสารต้องเพิ่มเติมเขาบอกว่าสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงานวันสต็อปสวิตภายในวันที่20 กันยายนนี
0: ้
1: นี่สำหรับผู้ที่อะไรนะเมื่อก่อนเขาเรียกอะไรทบทวนสิทธิ์เนาะให้รีบดำเนินการไปจนถึงวันที่20 กันยายนก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30 กันยายน 2569นี้นะครับก็คือสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็ขอให้ไปยืนยันสิทธิ์ตามเวลาที่เขากำหนดนะครับภายในวันที่30 กันยายนนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ยืนยันตามกำหนด30 กันยายนนี้วันที่1 ตุลาคุณก็จะไม่มีสิทธิ์อีกคุณจะไม่มีสิทธิ์อีกถ้าคุณอยากจะได้สิทธิ์1 ตุลาคมคุณก็ต้องรีบยืนยันสิทธิ์นี่คือสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะครับก็ฝากนะสำหรับพี่น้องประชาชน
0: อ่ะ45แล้วคุณเราไปที่ต่างประเทศกันเลยไหม
1: ครับ
0: อ่ะไปกันที่ต่างประเทศค่ะก็ไปดูในส่วนของเรื่องนี้คุณต้องบอกว่าเรื่องของความรุนแรง ในโรงเรียนไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศไทยล่าสุดคุณเมื่อวานนี้ที่เกาหลีใต้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการของเกาหลีใต้เขาได้มีการเปิดเผยนะบอกว่านักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาที่4ก็คือป.4 อ่ะเขาบอกว่าตั้งแต่ป.4 เป็นต้นไปคุณจำนวนกว่า3ล้าน1แสนคนที่เขาได้ไปดูแลไปสำรวจมาเขาบอกว่ามีเด็กเนี่ยตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเกือบ3เรียกได้ว่ามีอัตราเพิ่มขึ้นมากกว่าปีก่อนๆถึง 0.4% เลยทีเดียว
1: ครับ
0: นั่นความรุนแรงที่เจอก็คือการคุกคามทางวาจาการกลั่นแกล้งการใช้ความรุนแรงทางกายต่างๆเหล่านี้นั่นซึ่งทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะเขาบอกว่าอัตราความรุนแรงแบบนี้ส่งผลกระทบต่อนักเรียนมากๆแล้วก็สร้างความไม่สบายใจให้กับผู้ปกครองด้วยก็เลยจะต้องมีการเริ่มต้นแก้ไขเรื่องนี้โดยที่จะให้ทางด้านของรัฐบาลแล้วก็ผู้ปกครองนั้นพูดคุยกันก็คือทางด้านของฝั่งของกระทรวงสาธารณสุขของเขาก็ดี คุณครูโรงเรียนก็ดีแล้วก็พ่อแม่
1: ผู้ปกครองก็ดี
0: คือสามฝ่ายนั้นให้รวมกันให้ร่วมกัน
1: ใช่ใช่ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนั่นแหละนะเพื่ออาจจะแก้ปัญหาของเด็กนักเรียนนะโดยเฉพาะเด็กที่มีปัญหานะครับ
0: จริงคุณเอาจริงเด็กโดนแกล้ง
1: ใช่
0: โดนล้อโดนบูลลี่ที่ว่าเนี่ยโหประเทศไทยเยอะมากเห็นไหมหลายๆข่าวที่เราได้เห็นข่าวมาเกิดจากการบูลลี่เท่านั้น
1: ใช่
0: ซึ่งต้องบอกว่าเรานี่คงโชคดีที่มีภูมิต้านทานที่แข็งแรงเพราะว่าโดนมาแต่ไหนแต่ไรแต่เราก็ยังยืนหยัดอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี
1: ้โดนนิดโดนหน่อยไม่แคร์อะไรประมาณนั้นแหละใช่ไหม
0: คือด้วยความที่เนี่ยนะโดนมาเยอะไหม
1: ใช่ใช่แล้วคือความคงทนความอดทนของ
0: คือสภาพจิตใจของเด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกัน
0: อันนี้ต้องยอมรับแล้วก็รุ่นเราอ่ะคุณนะเรียกว่าในรุ่นอะไรนะเจนเขาเรียกเจนอะไรของเราอ่ะ
1: เจนอะไรอ่ะเจนเท่าไหร่คุณ
0: แต่ไม่ใช่เจนซี
1: ไม่ใช่เจนซี
0: ของเราต้องเจนวายเหรอ
1: เจนวายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าน
0: ั่นมันจะเรียกเด็กเจนซีใช่ไหม
1: ใช่
0: เด็กเจนซีอ่ะเขาบอกว่าความอดทนทางของจิตใจอ่ะคุณมันน้อยกว่า
1: ใช่
0: น้อยกว่าคนรุ่นยุค90อ่ะยุ่นเจนวายอย่างเราอ่ะนะซึ่งทำให้เกิดขึ้นเยอะมากณปัจจุบันนี
1: ้
0: เรื่องของเห็นชัดก็คือต้องการบูลลี่ในโรงเรียน
1: ในโรงเรียน
0: อันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามีเยอะมาก
1: ถูกต
0: ้
1: อง
0: จริง
1: ๆนั่นแหละ
0: แล้วถามว่าท่านนักเรียนจะบูลลี่พึ่งใคร
1: ก็ต้องพ
0: ึ่งในโรงเรียนอ่ะเราพึ่งใคร
1: พึ่งครูแหละต้องครูก่อน
0: ครูจะต้องเป็นด่านแรกในการแก้ปัญหาให้เด็ก
1: ใช่
0: ถ้าว่าเด็กไปบอกแล้วไม่ได้รับการแก้ไขเด็กจะรู้สึกยังไง
1: ถูกต้องจริงนี่แหละ
0: เด็กจะแบบก็บอกครูแล้ว
1: ใช่
0: อะไรแบบเนี้ยมันก็แบบเป็นปมของเด็กอีก
1: ใช่
0: บอกคุณครูก็ไม่ช่วยก็เป็นปมอีกอย่างนึงแล้วพออยู่เพื่อนเขาว่าก็เป็นปมอีกอย่างนึงอีกมันยากนะ
1: ใช่ๆแล้วเชื่อเหลือเกินว่าทางครูเองเนี่ยคุณสมมติว่าถ้าเราเป็นครูอะไรเด็กในความรับผิดชอบของเราเราก็ไม่อยากให้มีปัญหาสมมติว่าถ้าเด็กมีปัญหาเราอาจจะแก้ด้วยเหมือนกับว่าแก้ด้วยเราเองก่อนที่จะลามไปถึงบุคคลอื่นถึงผอ.อะไรประมาณนั้นอ่ะ
0: เดี๋ยวก่อนถ้าย้อนเมื่อคุณตอนคุณเรียน
1: อ
0: ่ะสังเกตไหมว่าเด็กจะไปฟ้องครูเด็กชายอับดุลกาลีตีหนู
1: ใช่จะมีเลย
0: จะมีแบบนี
1: ้เด็กตัวยุ่งไปด้วยจะมี
0: คือรุ่นเรา
1: ใช่ใช
0: ่ครูเด็กชายอับดุลกาลีว่าหนูครูก็จะมาเลยทันที
1: อ
0: ับดุลกาลีเธอเนี่ยไปว่าเพื่อนอย่างนั้นไม่ได้ตัวเนี่ยก็จะนี่ละ
1: จะโดนด่าโดนตีเลยแหละ
0: แ
1: ล้วสมัยก่อนเออ
0: ณปัจจุบันครูคะเด็กชายอับดุลกาลีแกล้งหนูแกล้งหนูแล้วเธอเป็นไงอ่ะเด็กมันจะแบบเนี้ยนี่ไม่ใช่บูลลี่คุณครูนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไปบอกแล้วคุณครูไม่ให้รับการแก้ไข
1: ใช่
0: ทัวร์อย่ามาลงดิฉันก่อนเด็กก็จะแบบ ครูก็ไม่ช่วยเพื่อนก็ว่ากลับไปบ้านถ้าไปบอกพ่อกับแม่พ่อกับแม่จะว่าเราเหมือนที่คุณครูว่าไหมเด็กก็จะคิดไปอีกมากมายอันนี้คือต้องบอกว่าในส่วนของเวทวงอันนั้นคืออ่านข่าวมา
1: ใช่ใช่อ่านข่าวมาน
0: ะคือก็ประมาณเนี้ยก็เลยบอกว่าณปัจจุบันเนี้ยจะต้องร่วมกันหลายๆฝ่ายกระทรวงก็ดี
1: ใช
0: ่ผู้ปกครอง
1: ครู
0: คุณครูที่อยู่ในโรงเรียนเนี่ย
1: ใช่
0: ซึ่งพ่อแม่เลยอ่ะ
1: อ
0: ยู่มากกว่าพ่อแม่ตัวจริงอ่ะ
1: ถูกต้องครูนี่แหละอยู่มากกว่าอีก
0: เจ็ดโมงไปละไปส่งละหนูห้าโมงหนูไปรับกลับกลับมาถึงเด็กเล่นอีกนู่นอีกทางอันนั้นอีก
1: แป๊บเดียวเอง
0: นอนบางคนยังไม่ได้คุยกับพ่อกับแม่เลย
1: ใช่เพราะว่ากลับไปเด็กมันก็รีบไปเล่นก่อนแหละเอาความ
0: เล่นละหนึ่งอ่ะเล่นกับเพื่อนแล้วเล่นโทรศัพท์อีก
1: ออ
0: ทำการบ้านเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: ออ
0: บางคนพ่อกับแม่ไม่ได้คุยด้วยเลย
1: ใช่
0: เพราะว่าดึกแล้วหลับแล
1: ้
0: วพ่อแม่ก็รีบนอนพรุ่งนี้ตื่นเช้าฉันต้องตื่นมาทำกับข้าวกับปลานู่นนี่นั่นพ่อแม่ก็รีบนอนอีกสรุป
1: นั่นแหละมีเวลาน้อยมากอยู่กับลูกอ่ะเออคุณครูแหละเพราะว่าตอนที่อยู่กับคุณครูลูกเขาไม่หลับเพราะว่าเขาต้องเรียนหนังสือ
0: 7ชั่วโมงอยู่กับคุณครูคุณครูบางคนโอ้สังเกตดูแลดีมากเด็กคนนี้ผิดปกติไปนะเด็กคนนี้เป็นอย่างนั้นเด็กคนนี้เป็นอย่างนี้เด็กคนนี้ดูแปลกๆคุณแม่พาไปหาหมอหน่อยไหมคือครูอ่ะ
1: ใช่เขาจะรู้พฤติกรรมแต่ประมาณว่าพ่อแม่ผู้ปกครองบางคนก็รู้แหละพฤติกรรมของลูกตัวเองแต่บางทีอาจจะรับไม่ได้หรือเปล่าหรือไม่ก็แก้ไขแล้วแต่ก็คิดว่าพอโตขึ้นอาจจะไม่เป็นไรก็คิดแบบนั้นแต่พอคุณครูอยู่เวทมนต์การเรียนนี่เหมือนกับว่าเด็กเขาตามเพื่อนไม่ทันคือความผิดปกติครูก็เลยสังเกตอย่างที่คุณบอกคุณสังเกตว่าเด็กนี่รู้สึกว่าแบบนี้แล้วนะต้องไปปรึกษาแพทย์หมอแล้วนะอะไรประมาณนี้
0: ค
1: ุ
0: ณแม่คุณครูว่าน้องเนี่ยลักษณะแปลกๆนะน้องเครียดอะไรหรือเปล่าคุณแม่ลองพาไปหาคุณหมอดูนะคะ
1: ใช่ใช่
0: อันนี้คือต้องบอกว่าที่กล้าพูดได้มีคุณครูโรงเรียนหนึ่งคุณเขาสังเกตเด็กแบบนี้แหละแล้วก็บอกพอตอนเย็นอ่ะคุณแม่ไปรับใช่ไหมก็คุณครูเลยบอกคุณแม่ว่าคุณแม่คุณครูว่าเด็กเนี่ยจะต้องแบบเครียดอะไรสักอย่างนึงอ่ะคุณแม่ลองพาไปหาคุณหมอไหมนู่นนี่นั่น
1: ไปปรึกษาหมอ
0: คือแม่บอกว่า
1: ใช
0: ่คือแบบนี่คือครูคุณนึกออกไหม
1: ใช่
0: เพราะว่าเด็กอยู่กับเขามากกว่าไง
1: มากกว่าไง
0: เขาก็เลยได้ดูแลใส่ใจสังเกตนู่นนี่นั่นก็เลยบอกว่าทุกฝ่ายจะต้องร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้ได
1: ้ใช่โดยเฉพาะเด็ก
0: ๆ
1: ครูก็อยากให้เด็กเก่งใช่ไห
0: ม
1: เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพ่อแม่ก็ทุกแน่นอนอยู่แล้วแล้วทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยากจะให้เด็กๆในการควบคุมของเขาก็เป็นเด็กที่สมบูรณ์ไงทั้งร่างกายจิตใจความเฉลียวฉลาดในประมาณนี้ก็ต้องอย่างที่บอกต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับ
0: ใช
1: ่ท่านอยากจากข้างบนกระทรวง
0: มาถึงระดับจังหวัดมาถึงคุณครูที่โรงเรียนและพ่อแม่ผู้ปกครองมันจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน
1: ถูกต้อง
0: นะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยที่เกิดขึ้นทุกประเทศมีเหตุการณ์แบบนี้หมดแต่อยู่ที่ว่าประเทศไหนเขาจะรับมือแก้ไขปัญหาอย่างไรแค่นั้นเอง
1: ใช่ใช่ถูกต้องนะครับ
0: ไปดูกันต่อคุณ
1: เหลืออีก5นาทีสุดท้ายแล้วคุณมีกีฬาไหมหรือว่าจะเอาเนี่ยกำลังจะบอกว่าปัญหาราคาน้ำมันกระทบถึงประเทศไทยเราเนี่ยคือไม่เฉพาะประเทศไทยเราเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ทั่วโลกเลยนะคุณ
0: จ้ะ
1: เนื่องจากอย่างที่เรารู้กันอยู่นะครับเพราะว่าราคาน้ำมันดิบโลกเพิ่มขึ้นสูงกว่าระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นนั่นก็คือสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้ลามไปหลายหลายประเทศแล้วตอนนี้กำลังเหมือนกับว่าแต่ละประเทศหาพรรคพวกแล้วว่ามึงจะอยู่ฝ่ายไหนนี่จะอยู่ฝ่ายไหนอะไรประมาณนี้คุณก็ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งอยู่ทุกวันนี้เมื่อวานไม่ขึ้นเมื่อวานสื่นขึ้นเขาคอยดูอาจจะวันพรุ่งนี้มะรืนนี้อาจจะพุ่งอีกคุณเนื่องจากว่าน้ำมันไปอะไรนะประเทศที่ผลิตน้ำมันใช่ไหมอย่างสหรัฐอย่างอิหร่านใช่ไหมซาอุดิอาระเบียตอนนี้คือเขาไม่สามารถที่จะส่งออกได้ผลกระทบจากการสู้รบนี่แหละ ก็เลยทำให้ตอนนี้ทั่วประเทศทางรัฐบาลแต่ละประเทศบอกว่าให้พี่น้องประชาชนทำใจแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ร่วมกันประหยัดคุณมีหนทางเดียวแหละที่เราจะใช้น้ำมันน้อยแต่ละวันคุณร่วมกันประหยัดอย่างที่เราเคยบอกบ้านเราอะนะสมมุติว่าเราไปทางเดียวกันที่เดียวกันจากที่เราเคยไปคันเดียวก็ไปหลายหลายคนอะไรประมาณนี
0: ้นึกว่าไปหลายคัน
1: ไปหลายหลายคนไม่ใช่หลายคันไปคันหนึ่งไปหลายคนแต่ก็ถ้าจะเป็นดีด้วยก็คือค่าน้ำมันก็แจมๆกันด้วยไม่ใช่ว่าจะให้เจ้าของรถคนเดียวทุกวันทุกวันเราเป็นผู้อาศัยอยู่ทุกวันทุกวันแบบนี้ก็ไม่แฟร์เหมือนกันคุณร่วมด้วยช่วยกันตรงนี้ด้วยเพื่อร่วมกันประหยัดน้ำมันในประเทศเพื่อที่เราจะได้ใช้ดันๆนะ
0: คุณบอกว่าคุณมีข่าวกีฬาไหมเม
1: ื
0: ่อวานคุณนั่งติดหรือเปล่าน
1: ั่งติดหรือเปล่าก็เช่นกันไม่ติดโดยเฉพาะเซตที่5คุณลุ้นเซตที่4ก่อนกลัวว่าเราไม่ได้ไงเซตที่4แล้วกลัวแบบไม่ไหวแน่เลยอะไรไม่ไหวแน่เลยเซตที่4
0: คือต้องบอกว่าเซตที่3เราก็แบบลุ้นแล้วอ่ะ
1: ลุ้นแล้ว
0: เราเสมอกัน 1-1 ใช่มั
1: ้ยใช่ๆ
0: เซตที่3เราก็ตามหัวใจจะวายเพราะ
1: ใช่แต่ก็ห่างกันไม่มากนะตามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองอะไรประมาณนี้แหละ
0: ก็ตามแบบนี้แหละหัวใจจะวายนะ
1: ถูกต้อง
0: สำหรับในส่วนของการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี
1: ้
0: ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C ที่ทีมชาติไทยพบกับไทเป
1: ไทเปไต้หวัน
0: ใช่เมื่อวานนี้โอ้โหต้องบอกว่าโค้ชปาร์กก็อัดฉีดด้วยเลยนะคุณ
1: สตาร์บัคสงสัย
0: ได้ลังจริงๆนะ
1: ได้กินแล้วมั้งได้กินแล้วมั้ง
0: บอกว่าโค้ชปาร์กอัดฉีดสตาร์บัค3นัดรวดเนี่ยชนะ3นัดรวดมันจะขลังเกินไปนะแต่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะเมื่อวานนี้ค่ะนักตบไทยนั้นก็ต้องบอกว่าเล่นกันอย่างสนุกเล่นด้วยอย่างยอดเยี่ย
1: ม
0: เอาชนะไป3-2เซตนะ25-23 22-25 23-25 25-22และสุดท้ายเซตที่5 15-10เก็บ2คะแนนมี7แต้มคว้าเป็นแชมป์กลุ่ม4เนาะเราเป็นแชมป์กลุ่ม4เราเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับออสเตรเลีย
1: ไปเจอกับออสเตรเลีย
0: ซึ่งเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A นะซึ่งออสเตรเลียนั้นอยู่อันดับที่42ของโลกส่วนเรานั้นอยู่อันดับที่50ของโลกก็ถือว่าภาษีของออสเตรเลียนั้นดีกว่าเราแน่นอน
1: ดีกว่าเราแน่นอน
0: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดสตาร์บัคของโค้ช
1: ของโค้ชปาร์
0: กก็คงจะทำริดเหมือนเดิม
1: ใช่
0: นะซึ่งในรอบ8ทีมนั้นก็จะแข่งกันในวันนี้ก
1: ับ
0: พร
1: ุ่
0: งนี้ก็คือ 10-11 กันยายนก็โมโนแม็กซ์ช่อง29ถ่ายทอดสดกันเหมือนเดิมก็เชียร์สำหรับทัพนักกีฬาไทยกันต่อนะซึ่งในครั้งนี้ก็บอกว่าหนุ่มไทยก็บอกว่าเรานั้นทำเต็มที่จริ งๆหลังจากที่เมื่อวานนี้เราชนะไทเปคุณเราได้คะแนนเพิ่มมา 4.52 คะแนนทำให้ตอนนี้เราขยับไปเป็นอันดับที่47ของโลกแล้วจ้า
1: 47ของโลกจาก50กว่าใช่ไหม
0: นะก็เป็น47แล้วขึ้นมา3อันดับ
1: ครับ
0: นะก็ต้องบอกว่าเชียร์กันต่อ
1: ใช่ใจความยินดีด้วยกับทีมวอลเลย์บอลชายของเรานะครับซึ่งอย่างที่คุณบอกวันนี้กี่โมงกี่ยามอะ
0: วันนี้กี่โมงกี่ยาม
1: วันนี้กี่โมงกี่ยาม
0: าในนี้เขาไม่ได้บอกเวลามา
1: อันนี้นี่บอกคุณวันนี้13:30ทันไหมได้ไหม
0: ทันสิ
1: ทันใช่ไหม
0: ทันสิ
1: 13:30นะวันนี้โมโนแม็กอย่างที่คุณบอกแหละกับออสเตรเลียโอ้อันนี้ก็ยิ่งไม่ติดใหญ่อย่างที่คุณบอกเขาอันดับอันดับกว่าเราอะใช่ไห
0: ม
1: แต่ที่ผ่านมาไต้หวันนั้นอันดับคือสูงกว่าเราใช่ไหมแต่ว่าห่างกันไม่เยอะห่างกันไม่เยอะ
0: ก็มาดูว่า42ของโลกอย่างออสเตรเลียมาเจอ47ของโลกอย่างไทยแลนด
1: ์
0: ใครจะอยู่ใครจะไป
1: ใครจะแกร่งในวันนี้แหละรู้ผลใช่ไหม
0: รู้ผล
1: รู้ผล
0: คุณสุดท้ายแล้วมาบอกกันหน่อย ว่าในส่วนของงานของจังหวัดนราธิวาสนะที่งานอยู่ตอนนี้ก็คือสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้คืนแรกวันนี้คุณก็เป็นในส่วนของวันที่2แล้วก็จะมีในส่วนของพิธีเปิดด้วย
1: พิธีเปิดใช่
0: ในวันนี้นะก็ตั้งแต่เช้าก็มีกิจกรรมบวงสรวงแล้วก็ในช่วงของพิธีเปิดจะเป็นช่วงบ่ายใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีอะไรนั้นเนกราเชนใช่ไหมคือค่ำคืนนี
1: ้
0: แล้วก็ในคืนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นสกายพาร์ค
1: แล
0: ้วก็มีการแสดงของน้องๆโรงเรียนต่างๆ
1: ใช่
0: หลังจากนั้นวันเสาร์นี้คุณ
1: วันเสาร์นี้อ่ะเดี๋ยวก่อนวันเสาร์ในงานเนี้ยมีหนังกลางแปลงด้วยนะ
0: ใช่
1: เป็นว่าฉายทุกคืนคุณอ่าโอเคใครที่ชื่นชอบหนังกลางแปลงก็ไปร่วมกิจกรรมได้ที่ศาลหลักเมืองนราธิวาสซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณศาลกลาง
0: แห่งที่1
1: แห่งที่1นะครับอ่ะวันเสาร์นี้คุณโทรมาแล้วที่บ้านโทรมาแล้วจะมาจองสถานที่ว่าจะอยู่จุดไหน อะไรประมาณเขาผ่านมาเมื่อวานเขามาดูลาดเราแล้วนะบอกว่ามานราธิวาสแหละเด็กมันโดกอะไรเข้ามานราธิวาสเออเนี่ยที่ผ่านมาก็จากจุดนี้ไปจุดนี้แหละเออปีนี้เราจะอยู่จุดไหนดีเขาอยู่ตรงไหนดีเขาบงบงเล็งๆแล้วแหละอะไรประมาณนี้คุณแล้วก็บอกว่าจะมาก่อนเวลาด้วยเดี๋ยวต้องบุญเข้าสารแน่เลย
0: เดี๋ยวแม
1: ่
0: ถ้าสารเล็กๆน้อย
1: ๆก่อนจะได้เขาว่าจะมากินอาหารเที่ยงจะมาเช้าไงก็ถือว่า
0: เที่ยงค่ะเที่ยงบ้านคุณหล
1: ัง
0: จากนั้นจะไปจับจองสถานที่
1: จับจองสถานที่เขาบอกว่าเห็นว่าปีนี้เร็วขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้แหละที่ตามเห็นแว่วๆนะเขาว่าเร็วขึ้นเนาะเพราะว่าตามที่เขาบอกนะประมาณว่า17-30เขาบอกว่าจะทำพิธีเปิดตรงนี้แล้วเขาไม่ให้มืดเกินอะไรประมาณนี้แหละที่เขาประชุมมาก
0: ำหนดการที่ดิฉันได้เห็นจากหัวหน้าแผนกของเรา
1: ครับก็เหมือนเดิมนะ
0: ปล่อยขบวน15ค่ะ
1: ใช่ปล่อยขบวน15ใช่
0: แล้ว1ชั่วโมงครึ่งไม่ทันน่ะ
1: ไม่ทันไม่ทัน
0: ปกติก็จะ14:09นาที
1: ถูกต้อง
0: ก็จะแบบมันก็6โมงยังไม่หมดเลยนะ
1: ยังไม่หมดเลยใช่นี่แหละคือนี่แหละที่ทางบ้านบอกว่าเมื่อวานเห็นผู้ว่าบอกว่าจะให้ไม่ให้มืดเกินจนช่วงพิธีเปิดแต่ว่าพอดูกำหนดการ15เริ่มปล่อย
0: ถูกใช่อันนี้เห็นเหมือนกันก
1: ็
0: เลยแบบแต่ในส่วนของริ้วขบวนเขาให้พร้อมตั้งแต่เที่ยงนะจ๊ะ
1: เที่ยงใช่ใช่ก็เหมือนที่ผ่านมาแหละแต่ที่เรารู้นะก่อนเที่ยงก็มาแล้วนะเพราะว่าเขามาไกลไงบางทีรถที่ประดับตกแต่งเขากับรถ
0: คุณก็มาแบบช้าๆถึงก็ช
1: ่
0: างไม่ถึงก็ช่าง
1: แ
0: ต่จริงๆเพราะว่าเขาตกแต่งสวยงามมาก
1: ใช่ใช่
0: จะมาเร็วๆก็ไม่ได้ก็ต้องมาแบบช้า
1: ๆช้าๆเขาก็เลยมาก่อนเลยแบบนี้แหละก็พยายามกันแล้วกันแต่คนมากดก็มาก่อนแต่สำหรับคนที่ไม่ตรงเวลาก็ยังคงมีนะมีปัญหาตลอดเลยเพราะว่าพอมาทีหลังปั๊บถึงแม้โปรแกรมของคุณจะอยู่ข้างอยู่ต้นใช่ไหมต้นแล้วคุณจะมาเสียบตรงกลางไม่ได้เลยแหละถ้าคุณมาช้า
0: ถูก
1: ใช่ไหมคุณ
0: มันจะต้องมาเพราะการตั้งขบวนนะ
1: ใช
0: ่ไม่ใช่ร้อยสองร้อยคนนะคุณ13อำเภอนั้นเป็นพันจ้า
1: ถูกต้อง
0: ก็ต้องตรงเวลา
1: ตรงเวลาแล้วก็ใช่
0: ปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้อย่างเคร่งครัดจะได้แบบราบรื่น
1: จะได้ราบรื่น
0: แล้วก็ที่สำคัญเราจะได้ดูอย่างราบรื่น
1: ใช่คนชมก็ดูแบบสบายใจปีละครั้งเท่านั้นเองที่เปิดโอกาสให้พวกเรามามีความสุขดูขบวนแห่ของดีสวยๆงามๆจากทุกอำเภอคุณก็อยากจะให้คนดูก็มีความสุขและคนที่ร่วมขบวนแห่ก็มีความสุข
0: ถูกต้องนะสำหรับในส่วนงานของดีเมืองนรา12-21กันยายนนี้ค่ะ
1: คร
0: ับ คุณเวลาหมด
1: หมดแล้วคุณ
0: เจอกันใหม่วันจันทร์เนาะ
1: ใช่วันนี้
0: เราสองคนลาแล้วสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073511048-7ในวันและเวลาราชการ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 9:13 นาทีต่อจากนี้ไปชนิดตามรับฟังรายการเช้านี้ที่สอวต.ค่ะ

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่สอบต.ครับโดยทางสถานีวิทยุศูนย์อเมริกันบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ทั้ง12สถานีในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ร่วมรับสัญญาณกระจายเสียงอยู่ณขณะนี้ครับมาพบกันประจำนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบต.วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ9นาฬิกา10นาทีโดยประมาณจนถึงเวลา11นาฬิกานะครับโดยทีมงานวิทยุสอบต.และช่วงเช้าของวันที่10วันนี้ผมสุชาติรัฐพิทักษ์สันติดำเนินรายการนะครับก็หลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เกิดเหตุนะครับที่ทางภาคกลางนะครับทางภาคกลางแล้วก็แถวบ้านเราเองนะครับที่บ้านเราเนี่ยสักครู่ที่ผ่านมาก็ได้ติดตามข่าวนะครับว่าตอนนี้ที่เขาตะเวนะขณะเนี้ยก็ยังมีเหตุในเรื่องของการปะทะกันอยู่นะครับแต่ก็สภาพภูมิอากาศเอ่ยป่าลุกคึกเอ่ยอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่เอื้อประโยชน์นะครับในเรื่องของการที่จะก็เลยต้องตรึงไว้ก่อนนะครับต้องตรึงกำลังตรงบริเวณสถานที่ดังกล่าวแล้วก็ทราบมาว่าเดี๋ยวนะรู้สึกจะเป็นแถวแถวเห็นไหมผมไปเลื่อนหาจนเพี้ยนหมดแล้วตอนเนี้ย ผมหาเจอแล้วแต่ผมไปคลิกหลายหน้าจอเกินนะครับช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดที่จะเดินทางนะครับเดินทางเส้นทางสาย410ยะลาเบตงไม่ได้มีอะไรมากมายครับเพียงแต่จะบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางเส้นทางดังกล่าวเขามีการขยายเส้นทางการจราจรอยู่นะก็ทั้งในเรื่องของลงยางแอดฟันอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นผู้ที่ผ่านบริเวณเส้นทางดังกล่าวก็ควรที่จะใช้ความระมัดระวังแล้วก็ชะลอความเร็วกว่าสักนิดหนึ่งนะครับแบบชะลอไม่ต้องไปดูงานเขานะเราชะลอแล้วก็ผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยในช่วงระหว่างการก่อสร้างดังกล่าวด้วยแล้วกันนะครับนะก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงเส้นทางสายระหว่างบันดังสตาไปทานโตนะครับอันนี้บอกข่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก่อนแล้วกันนะครับแต่ว่าผมอยากที่จะเชิญชวนนะครับเดี๋ยวอยากที่เชิญชวนแล้วก็อยากให้ประสงค์นิกรชาวไทยนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้ร่วมกันรับเสด็จนะครับเฝ้าแล้วก็รับเสด็จพระองค์ท่านนะครับในการที่พระองค์ท่านจะมาปฏิบัติพระราชกิจกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็ที่สอบต.นะครับซึ่งตามหมายกำหนดการนะครับด้วยทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะมีกำหนดนะครับเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในห่วงระหว่างวันที่15ถึง18กันยายนนี้และมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจนะครับณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.นะครับในวันพุธที่16กันยายนนี้พุธหน้านะครับพุธหน้าเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลงานสำคัญในรอบปีของสอบต.นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับขอเชิญชวนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในการร่วมเฝ้าแล้วก็รับเสด็จพระองค์ท่านตามวันที่กำหนดเอาไว้แล้วก็เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินะครับทางรายการเองนะครับโดยทางจังหวัดยะลาโดยทางสอบต.เองก็ขอเชิญชวนประชาชนนะครับในการเฝ้ารับเสด็จในโอกาสที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลาแล้วก็รวมถึงการจัดโต๊ะหมู่นะครับในการประดิษฐานพระฉายาลักษณ์และการประดับธงชาติร่วมกับธงพระนามาภิไธยสอทอตลอดเส้นทางเสด็จนะครับเมื่อวานก็บอกแล้วว่าแม้จะไม่ได้ตรงโซนที่บ้านเราจะไม่ใช่เส้นทางเสด็จแต่ว่านะครับก็เป็นการก็อยากให้เราร่วมกันได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับในการติดธงนะอาจจะเป็นธงไทยคู่กับธงพระนามาภิไธยสอทอตรงที่บ้านเราก็ได้นะครับแม้จะไม่ใช่เส้นทางผ่านแต่ว่าเราก็ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีไงแหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ
ขณะนี้ในส่วนของเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้ผมก็จะว่ากันในเรื่องของเมื่อวานก็คุยกันแล้วนะเมื่อวานเราก็คุยกันละแต่ก็เราก็อยากที่จะรับทราบเหมือนกันว่าที่มหาลัยเนี่ยน้องๆเขาเรียนกันยังไงนะครับที่ซาอุดิอาระเบียใช่ไหมครับรวมถึงการเข้าพบร้านเขาเรียกว่าอะไรห้างสรรพสินค้านะครับต่อไปในภายภาคหน้าเราอาจจะมีสินค้าชายแดนใต้ของเราที่นำไปวางขายในห้างดังกล่าวนะครับห้างโลซานผมจะไม่ผิดห้างโลซานนะครับเพราะผมนึกถึงปลากระป๋องปลากระป๋องโลซานนะครับก็ที่ซาอุดิอาระเบียแล้วก็หลังจากนั้นครับก็มีการเดินทางไปพบปะนะครับคนไทยที่พักอาศัยอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียไปสอบถามเขาว่าในเรื่องของตรงนี้มีปัญหาในเรื่องของการอยู่อะไรยังไงบ้างไหมนะครับได้ถามสารทุกข์สุขดิบกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ในหลากหลายพื้นที่เนี่ยในซาอุดิอาระเบียณขณะนี้เขาขยายเมืองไงพอขยายเมืองแล้วก็เผอิญว่ามันก็มากระทบกับถิ่นที่อยู่นะครับถิ่นที่อยู่ของคนไทยที่พำนักอยู่ที่นั่นนะครับก็บางคนก็กลับมาในส่วนของประเทศไทยนะครับแล้วก็บางคนก็หาที่อยู่ใหม่นะครับเพราะว่าในเรื่องของการตรงนี้มันก็จะต้องเป็นแนวทางในเรื่องของการพัฒนาด้วยนะครับรวมถึงเกี่ยวกับในเรื่องของการขยายโอกาสนะครับการขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆเยาวชนชายแดนใต้ของเราในการศึกษาต่อที่ประเทศซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับเอาเป็นว่าช่วงหน้าของรายการเดี๋ยวได้จะหยิบยกข้อมูลเรื่องราวข้อมูลข่าวสารมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนนะอ๋อแต่ลืมบอก073274711ครับ

บ้านอาหารบ้านเรา3จังหวัดบ้านเรานะครับก็ส่งต่อผลงานเพลงนะครับมาให้กับทุกท่านที่ให้เกียรติรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ณขณะนี้รับชมผ่านทางเพจข่าวสอบตนะครับส่วนในเรื่องของการรับฟังก็สามารถที่จะรับฟังได้ทั้ง12สถานีนะครับท่านอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะรับฟังได้ในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็จะมีวิทยุอบช.ทนี่แหละครับในการที่จะส่งสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของเราทั่วประเทศให้ได้รับสัญญาณกันด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีจังหวัดไหนรับสัญญาณเพิ่มเติมนะครับก็แจ้งมาทางอบช.ทได้นะครับแล้วเดี๋ยวทางอบช.ทก็จะได้ประสานมาบอกว่าเนี่ยรายการเช้านี้ที่สบต.นะไปออกอากาศอยู่ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่นอกเหนือจาก5จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยบางทีมันก็มีความจำเป็นนะครับที่หลายๆคนบอกกันว่าถ้าเกิดบางทีเราไปตามในส่วนของสื่อโซเชียลเนี่ยบางทีมันอาจจะข้อมูลมันอาจจะบิดเบี้ยวนะครับก็คือมันเป็นข่าวแหละแต่มันเป็นข่าวที่บิดขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการที่รับทราบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้อันนี้ผมก็เชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงมั่นใจในเรื่องนี้มากกว่าใช่ไหมครับขออนุญาตที่จะมาประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะเข้าข่าวกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ได้เข้าไปเช็คนะครับเข้าไปเช็คอยู่ในทางเพจของสวทสตูลนะครับทางสวทสตูลเนี่ยเขาก็มีการลงข่าวนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของสภานายิกาสภากาชาติไทยนะครับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านับตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาติไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายน2569ประกาศณวันที่9กันยายน2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันนะครับก็ขออนุญาตหยิบข่าวนี้มาบอกข่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งข่าวเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนนี้หลายๆท่านก็คงที่จะเตรียมการแล้วใช่ไหมครับในเรื่องของการที่จะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรครับเพราะว่าอีกไม่กี่วันนะครับอีกไม่กี่วันเนี่ยก็จะมีงานทำบุญตักบาตรพระ 1,000 รูปนะครับที่จะเป็นการทำบุญเมืองยะลา235ปีนะครับซึ่งในการดังกล่าวโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาครับท่านก้องสกุลจันทราชนะครับซึ่งก็มีทั้งท่านรองวีรพัฒน์บุญชริกมีท่านรองมูฮัมหมัดสันติพิมุกนะครับในการประชุมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงพี่ๆตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะครับรวมถึงในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในการเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทำบุญเมืองยะลา235ปีในการตักบาตรพระ 1,000 รูปเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็การจัดงานเนี่ยในวันอาทิตย์นะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนะครับก็ตรงถนนสุขยางนะครับตรงถนนสุขยางตรงถนนเฉลิมพระเกียรติของเรานะครับก็มาดูรายละเอียดนิดนึงนะครับมาดูรายละเอียดนิดนึงด้วยคณะสงฆ์จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมและอบรมเยาวชนเมืองยะลาได้จัดโครงการทำบุญเมืองยะลา235ปีตักบาตรพระ 1,000 รูปนะครับซึ่งสถานที่จัดงานนะครับก็จะอยู่ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าป้ายนะครับที่เป็นป้าย
สนามหลวงพิธีช้างเผือกนะครับนะครับก็จะยาวไปจนถึง4แยกไฟแดงวิทยาลัยชุมชนยะลาตรงนั้นก็จะต้องปิดการจราจรนะครับแต่ว่าในเรื่องของการปิดการจราจรเดี๋ยวเขาจะมีการปิดการจราจรในวันเสาร์ที่12นะครับตั้งแต่1ทุ่มเนี่ยเขาจะเริ่มปิดถนนนะครับปิดถนนเพื่อที่จะได้เตรียมความพร้อมนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดงานนะครับส่วนทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานเนี่ยทางคณะผู้จัดงานเขาบอกว่าจะมีอยู่3พื้นที่ด้วยกันนะครับในการที่ให้รถมาจอดไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนรัชตวิทยาโรงเรียนสตรียะลาแล้วก็ที่สนามหลวงพิธีช้างเผือกนะครับก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็รวมถึงการรักษาความปลอดภัยซึ่งก็จะมีทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะมีการตั้งเป็นกองอำนวยการร่วมกันด้วยนะครับอย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวก่อนถึงวันงานเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนในวันที่12นะครับวันที่12ตั้งแต่เวลา19นาฬิกานะครับส่วนการเดินทางนะครับส่วนการเดินทางเข้างานนะครับเข้างานก็กำหนดมี3ช่องทางด้วยกันไม่ว่าจะเป็นตรงที่บริเวณแยกถนนวงเวียนนะครับแยกวิทยาลัยชุมชนแล้วก็ตรงสนามหลวงพิธีช้างเผือกนะครับฉะนั้นก็ขอเชิญนะครับขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมใจชาวใต้สุดสยามเมืองงามชายแดนในการได้ร่วมกันตักบาตรพระ 1,000 รูปทำบุญใหญ่นะครับเพื่อที่จะสร้างมหากุศลมหาทานบารมีรวมถึงถวายเป็นพุทธบูชาและพระราชกุศลทำบุญเมืองยะลา235ปีนะครับอ้าวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดสะดวกนะครับในการที่จะร่วมปัจจัยสนับสนุนงานตักบาตรก็สามารถร่วมผ่านบัญชีนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับเลขที่บัญชี2371915055นะครับชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อตักบาตรพระ 1,000 รูปจังหวัดยะลานะถ้าผมบอกหมายเลขไปแล้วเป็นชื่อบุคคลมาอันนั้นผิดนะครับเลขที่บัญชี2371915055นะครับธนาคารกสิกรไทยชื่อบัญชีตักบาตรพระ 1,000 รูปจังหวัดยะลานะครับมาทำบุญใหญ่กันนะมาทำบุญใหญ่กันเสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะครับเอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้แจ้งข่าวนะครับให้กับทุกท่านได้รับทราบกันก่อนหน้านี้ซึ่งโดยทางคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสอบตของเรานี่แหละนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับท่านก็ยังปฏิบัติภารกิจท่านก็ได้ลงในพื้นที่เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนนะครับชุมชนครอบครัวไทยนะครับที่เมืองมักกะประเทศซาอุดิอาระเบียครับเราไปเราก็อยากจะพบทุกๆคนใช่ไหมครับมีปัญหาอะไรเรามานั่งคุยกันมีปัญหาอะไรบ้างมีความต้องการอะไรบ้างและมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างนะครับที่จะมาพูดคุยกันนะครับซึ่งทางคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่จากสปท.ก็พร้อมที่จะหารือแล้วก็ได้ร่วมกันดูแลแนวทางนะครับรวมถึงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างคนไทยในซาอุดิอาระเบียกับประเทศไทยของเราด้วยนะครับซึ่งในการพบปะครั้งนี้เนี่ยก็บอกเลยครับว่าทางผู้นำชุมชนเนี่ยเขาได้สะท้อนถึงสถานการณ์การพัฒนาพื้นที่ย่านการค้าของทางการซาอุดิอาระเบียเนี่ยมันบางพื้นที่มันก็ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยเดิมของชุมชนคนไทยนะครับซึ่งในส่วนดังกล่าวก็มีคนไทยบางส่วนครับที่ได้รับผลกระทบบางส่วนก็เดินทางนะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทั้งในเรื่องของคนไทยอ่ะที่เดินทางไปประกอบอาชีพในบริเวณดังกล่าวแล้วก็บางคนเนี่ยก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับตอนนี้ก็พอมีในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวก็เลยต้องบางส่วนก็ต้องแยกก็พูดง่ายๆว่าบางส่วนเนี่ยก็ต้องกลับมาประเทศไทยละนะครับซึ่งพร้อมกันนี้เองนะครับว่าเมื่อมีบางส่วนกลับมาบางส่วนก็ขยับขยายไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้แต่คราวนี้ทางท่านผู้นำชุมชนเขาก็บอกว่าก็มีข้อเสนอนะครับเขามีข้อเสนอให้ทางสบต.นี่แหละได้พิจารณาหาแนวทาง
ในการช่วยเหลือนะครับรวมถึงการส่งเสริมให้คนไทยที่เดินทางกลับประเทศนะครับที่เดินทางกลับมาประเทศไทยเนี่ยให้เขาสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าได้หลายสิ่งหลายอย่างมากมายทั้งในเรื่องของการนำความรู้ความเข้าใจทั้งในเรื่องของสังคมทั้งวัฒนธรรมซาอุดิอาระเบียแล้วก็ในเรื่องของทักษะด้านภาษาอาหรับผมเชื่อว่าในพื้นที่ของบ้านเรายังมีเด็กอีกหลายคนที่อยากจะเรียนรู้ภาษาอาหรับใช่ไหมครับก็นี่แหละกลับมาเนี่ยผมว่าถ้ามาทำให้มันถูกต้องนะเปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาหรือว่าไปอยู่ปอนอหรืออะไรกันแล้วแต่แล้วสอนภาษาอาหรับตรงนี้เข้าไปด้วยเนี่ยผมว่าจะเป็นประโยชน์อะไรหลายสิ่งมากมายเลยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่ามันก็อาจจะเป็นจุดแข็งของการที่ได้กลับมาเมืองไทยของพี่น้องคนไทยที่พำนักอยู่ที่ซาอุดิอาระเบียด้วยนะครับก็อาจจะต่อไปในภายภาคหน้าก็จะถือว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราเอาเรื่องอาหารการกินเราจะเห็นว่าตอนนี้ในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะลาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยพอเดินทางกลับมาเนี่ยเขาก็จะนำอาหารการกินของประเทศนั้นๆกลับมาใช่ไหมเคบับอ่ะเคบับในเมื่อก่อนผมก็ไม่ผมอยากกินนะผมอยากกินเอ๊ะเขากินยังไงเขาอะไรยังไงทำไมเขาเอาเนื้อไปหมุนติ้วแล้วก็ใช้มีดแล่มาบางแต่พอไปทานที่ผมไปได้ทานที่จังหวัดสงขลานะปีที่แล้วผมไปงานว่าวพอเห็นเสร็จปุ๊บเข้าไปเลยอยากไปทานว่ามันเป็นยังไงพอออกมาอรสชาตินี่เหรอรสชาติของตะวันออกเขาเป็นแบบนี้เหรอหรืออะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นผมว่ากลับมาในประกอบอาชีพหลายสิ่งหลายอย่างได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งพร้อมกันนี้เองนะครับเมื่อมีการพูดคุยตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต่อไปในภายภาคหน้าก็ถือว่าเขาในส่วนของผู้นำชุมชนเขาบอกว่าเขาอยากให้มีโครงการนะครับเขาอยากให้มีโครงการในเรื่องของการวิถีชีวิตวัฒนธรรมนะครับระหว่างคนไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับเยาวชนไทยที่พำนักอยู่ในราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียอย่างน้อยก็นี่แหละเชื่อมความสัมพันธ์กันนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเองก็ต้องเชื่อมความสัมพันธ์อาหารการกินก็สัมพันธ์เชื่อมความสัมพันธ์เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญด้วยเช่นกันนะครับซึ่งทางผู้นำชุมชนท่านก็บอกว่าก็อยากจะให้พื้นที่ที่เนี่ยได้เป็นพื้นที่แห่งการได้มาเรียนรู้กันนะครับอย่างน้อยก็จะมาเชื่อมโยงประสบการณ์และอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเยาวชนไทยของทั้งสองพื้นที่ด้วยท่านก็มองไปถึงลูกหลานละนะครับบอกว่าต่อไปในภายภาคหน้าเนี่ยลูกหลานของเราจะอยู่อะไรยังไงเราจะมีภารกิจเกี่ยวกับในเรื่องของการทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรยังไงแล้วก็เด็กบางคนเนี่ยเขาเกิดที่นั่นเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมครับเขาก็ไม่รู้ในเรื่องของวิถีชีวิตในเรื่องของวัฒนธรรมของในประเทศไทยของเราแต่พอเราเห็นนะครับพอเราเห็นวัฒนธรรมที่ได้มีการแสดงออกของชาวไทยที่อยู่ต่างถิ่นเนี่ยเวลาเขาแสดงออกมาเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าเอ็นดูอ่ะเราก็ชอบใช่ไหมครับบางสิ่งบางอย่างมันมีในพื้นที่บ้านเราแต่พื้นที่เขาไม่มีฉะนั้นการที่เขามีการเสนออยากให้มีโครงการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับในเรื่องของวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยเหมือนกับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ใช่ไหมดีไม่ดีนะครับผมเชื่อว่าต่อไปในภายภาคหน้าเมื่อมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นมาเราอาจจะได้เห็นลูกหลานคนไทยนะครับที่อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียบางคนบอกแทบจะหาโอกาสกลับมาเมืองไทยนี้ไม่ได้เลยก็จะได้มีโอกาสกลับมาหรือแม้แต่ในส่วนของก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นโครงการของรัฐบาลที่ได้มีการจัดโครงการนี้แหละให้เด็กไทยนะครับให้เด็กไทยที่อยู่ต่างแดนให้เขาได้มาประเทศไทยบ้านพ่อบ้านแม่เขานะครับให้เขาได้กลับมาให้เขาได้มาทำกิจกรรมในพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยโอ้โหเด็กแต่ละคนผมว่าผมเคยเห็นโครงการแบบนี้มาเมื่อหลายปีที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็พอเห็นโครงการแบบนี้ขึ้นมาผมก็เชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอเนี่ยกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรากันด้วยนะครับก็ขอบคุณทั้งในส่วนของคณะผู้บริหารแล้วก็ของคณะเจ้าหน้าที่จากสบต.นะครับในการที่ได้เดินทางไปร่วมพบปะพูดคุยนะครับพี่น้องชุมชนไทยในมักกะซาอุดิอาระเบียนะครับเอางั้นช่วงเวลานี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งสุชาติกำลังหาเพลงอยู่นึกถึงเพลงของสมชายนินสีนะครับอยากให้ทุกท่านได้ฟังกันกับผลงานเพลงนี้นกพิราบขาวซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงที่จะทราบใช่ไหมครับว่าในสมัยที่ประกวดไทยแลนด์ก็ทาเลนต์เนี่ยเพลงนี้สามารถที่
เข้าถึงนะครับเข้าถึงความรู้สึกของคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ว่าเน่ไม่เกี่ยวนะเดี๋ยวเข้าไปดูอเมริกาออสเตรเลียดูเดี๋ยวเข้าไประดับดูเลยนะครับเก่งมากเด็กคนนี้เก่งมากอายุแค่16ปีไปจนขนาดที่ว่าตอนนี้ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยต้องสนับสนุนครับสนับสนุนความเขาเรียกว่าเราต้องสนับสนุนความยินดีให้กับหลานแล้วแหละเนาะให้กับหลานที่เขาได้ไปถึงระดับนั้นละอย่างน้อยก็หนูเก็บความเป็นคนไทยไปด้วยนะนะครับเพราะว่าน่ารักเสมอเวลาเขาพูดอะไรกับใครเวลาใครกล่าวแสดงยินดีเขายกมือไหว้ตลอดน่ารักจริงๆเด็กคนนี้เอาไว้เจอเขาในรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็ชาเลนจ์แต่อันนี้ผมจะให้ฟังผลงานเพลงของสมชายนินทร์ศรีนะครับที่ได้มีการขับร้องเพลงนกพิราบขาวเดี๋ยวมาฟังกันครับ

ครับเดี๋ยวเราก่อนที่จะพักฟังข่าวต้นชั่วโมงมาทราบข่าวเรื่องนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับวันนี้วันที่10กันยายนใช่ไหมครับวันนี้ถือว่าเป็นวันต่อต้านการฆ่าตัวตายโลกเลยนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าสถิติในประเทศไทยของเราเนี่ยเรามีสถิติการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายของคนไทยเราเนี่ยประมาณ 4,500 คนต่อปีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งน่ากังวลเช่นกันแต่ถ้าบอกว่าแล้วทั่วโลกเนี่ยมีการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายเนี่ยเท่าไหร่จากการประเมินเขาบอกว่าประมาณ 800,000 คนต่อปีแต่เฉพาะในประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ที่ 4,500 คนต่อปีนะครับอย่างไรก็อย่าไปขนาดนั้นเลยนะครับบางคนก็ช่วยกันสังเกตนะครับบางสิ่งบางอย่างเองผมไม่เชื่อว่าทุกท่านเนี่ยคงที่จะมีในเรื่องของการรู้เท่าทันนะครับว่าสังเกตว่าคนเนี้ยเขาอยู่ในภาวะซึมเศร้าหรืออะไรไหมการที่เขาได้มีเพื่อนระบายความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้แต่ที่เช้าที่ผ่านมานะครับในส่วนของภาคภาษาไทยนะเมื่อเช้าเนี่ยเราเปิดเทปธรรมะของท่านหมอวชิระเมธีท่านก็มองอะไรท่านบอกว่าให้มองเป็นในเรื่องของฝั่งตรงกันข้ามมีอยู่บางเคสเนี่ยที่ได้ฟังมานะผมยังนั่งอมยิ้มเลยท่านบอกว่ามีคุณหมอหรืออะไรสักคนหนึ่งแหละแกได้รับอุบัติเหตุทางสายตานะครับก็เลยต้องปิดตาไว้นะครับต้องปิดตาหลายวันครับหลายวันกว่าที่จะเปิดออกมาแต่ว่าตอนที่ได้รับอุบัติเหตุมาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนก็สงสัยน่าจะตาบอดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอหมอเขามาเปิดตาให้แกไปนั่งอยู่ตรงระเบียงห้องอ่ะแล้วนั่งมองไปเรื่อยเลยจนภรรยาต้องมาถามว่าทำไมไม่นอนข้างในหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่นั่งข้างในแกบอกว่าธรรมชาติข้างหน้านี่มันสวยเนาะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเห็นว่ามันคืออุปสรรคแล้วก็พอได้รับจากตรงนั้นมาก็คือให้มองอะไรที่มันเป็นฝั่งตรงกันข้ามมีหลายคนไปที่วัดอันนี้นี่พระท่านยกตัวอย่างนะผมขออนุญาตทุกท่านด้วยพระท่านยกตัวอย่างว่าเราไปวัดอย่างเงี้ยไปวัดเสร็จปุ๊บกลับออกมาเอ้ารองเท้าหายหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ท่านบอกว่าก็ลองมองคนที่เขาไม่มีตรงนั้นล่ะเขาไม่มีเท้าเห็นไหมรองเท้าก็ไม่มีความสำคัญหรือแม้แต่ในเรื่องของการที่เราบางสิ่งบางอย่างเองถ้าเราได้ให้การช่วยกันนะช่วยกันสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นศูนย์กายอุปกรณ์ของสอบตของเรานะครับที่บางทีเนี่ยเราก็มีว่าเออรถวีลแชร์เอ่ยอะไรเอ่ยแล้วเปลี่ยนวิกฤตครับของตั้งพิงไว้ที่บ้านเอามาให้ที่ศูนย์ซ่อมสร้างที่วิทยาลัยเทคนิคยะลาก็ได้เพราะที่นั่นเรามีศูนย์แต่ถ้าเกิดบอกอ้าวแล้วจังหวัดอื่นน่ะถ้าเกิดจะนำสิ่งเหล่านี้ไปมอบให้เนี่ยไปมอบที่ไหนเดี๋ยวผมมาลองประสานที่สายด่วนอุ่นใจ1880ให้เขาได้ประสานนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้นำมอบอุปกรณ์เหล่านี้นำไปมอบให้กับทางศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อที่จะเอาไว้ให้กับคนอื่นได้ใช้ต่อไปนะครับหรือแม้แต่น้องๆเองน้องๆที่ได้ร่วมกันทำรองเท้าสุขใจเอ่ยอะไรเอ่ยนั่นคือสิ่งที่เรามองดูว่าสิ่งแบบนี้แม้เราไม่ได้ใช้แต่เราเป็นผู้ให้เราเป็นพี่เราให้น้องเขาได้ฝึกในเรื่องของการพยุงตัวฝึกในเรื่องของการนั่งเขียนนั่งอะไรกันแล้วแต่มันเป็นอะไรที่เรามีความรู้สึกว่าพอมาเห็นวันที่บอกว่าวันต่อต้านการฆ่าตัวตายเป็นเรื่องที่ดีครับเรานึกถึงว่าเฮ้ยเราอย่าไปถึงตรงจุดนั้นเลยให้เรามาในจุดที่เรามาช่วยเหลือคนดีกว่าอะไรที่มองไปแบบมันไม่โอเคกลับมามองที่ว่าเฮ้ยคนไหนไม่รักเราช่างเขาเราเดินหน้าต่อไปเราลุยต่อในเรื่องงานของเราต่อไปเออแบบนี้ผมว่ามันก็เพลินกว่าใช่ไหมครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับ9 นาฬิกาก็มี57 นาทีแล้วแหมจะว่าแป๊บเดียวว่ากันจนยาวเลยนะครับเอาเป็นว่า
พักกันสักครู่หนึ่งนะครับรับฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสวทกรุงเทพแล้วก็รวมถึงข่าวต้นชั่วโมงอวชทนะครับจบ2ข่าวเช่นเดิมครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่2ของรายการนะครับนี่ต้องมีคนเข้าใกล้ต้องมีคนเข้าใจสิใช่ไหมโอเคขอบคุณพี่ปัดนะครับเนี่ยส่งข้อความมาทักทายกันด้วยขอบคุณมานะโอกาสนี้โอเคนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าของรายการยังมีเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางสอบต.มาพูดคุยกับเราเช่นเดิมครับ

ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย

เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7 นาฬิกาเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073511048-7ในวันและเวลาราชการ

าวเรื่องของตำรวจนายหนึ่งนะครับที่เข้าไปยิงภรรยาจำได้ไหมนะครับตอนนี้ก็ยอมมอบตัวแล้วนะครับแจ้งข่าวให้ท่านได้ทราบก่อนนะครับว่าทั้งที่เขาตะเวนะครับแล้วก็ตอนนี้เรื่องของหมวดโอนะครับเรื่องของหมวดโอเนี่ยรู้สึกว่าเพิ่งจะมอบตัวนะครับยอมมอบตัวแล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าตอนนี้มอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวไปสอบสวนที่สภ.บางละมุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ที่บุกเข้าไปที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ้านหนองปลาไหลนะตามนั้นนะครับกลับเข้ามาในชั่วโมงที่2กันต่อนะครับกับรายการเช้านี้ที่สอบตซึ่งดำเนินรายการโดยทีมงานวิทยุสอบตนะครับแล้วก็เช้าของวันนี้ผมสุชาติรัตน์พิทักษ์สันติดำเนินรายการครับทักทายไปยังน้อยหนาด้วยนะไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทักทายเขาเดี๋ยวเจ๊ก็งอนน้อยใจอีก ทักทายไปยังท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมทั้งผ่านทางเพจข่าวสอบตแล้วก็ผ่านทาง TikTok มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับฉะนั้นในชั่วโมงที่2ของรายการเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าสิ่งนึงซึ่งสำคัญนะครับในการเป็นพันธมิตรในการเป็นเครือข่ายนั่นก็คือการได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์ว่าสถานีวิทยุเครือข่ายของเราที่รับสัญญาณอยู่เนี่ยณขณะเนี้ยอยู่ตรงไหนอะไรยังไงบ้างขออนุญาตที่จะแนะนำสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ดังต่อไปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุคลื่นวิถีไทยอำเภอเมืองจังหวัดยะลา FM 95.50 MHz สถานีวิทยุอัพซันเรดิโออำเภอรามันจังหวัดยะลา FM 90.25 MHzสถานีวิทยุกรีนเรดิโอที่อำเภอมะนังจังหวัดสตูล FM 89.50 MHz สถานีวิทยุจารุลักขณาเรดิโออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลา FM 92.25 MHz สถานีวิทยุคลื่นมวลชนคนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา FM 103.0 MHzสถานีวิทยุเสียงผ่านฟ้านราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 96.75 MHz สถานีวิทยุบันดังสตาร์เรดิโออำเภอบันดังสตาร์จังหวัดยะลา FM 104.25 MHz สถานีวิทยุเสียงคนจนะอำเภอจนะจังหวัดสงขลา FM 105.0 MHzสถานีวิทยุเสียงสมิลาอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา FM 95.0 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส FM 99.10 MHz ผมมักจะสะดุดตรงนี้แหละเพราะเวลาฟังเจ้าหน้าที่และจัดรายการของ912เวลาเขาบอกสถานีใช่ไหมเขาจะบอกว่าแค่หน่วยเฉพาะกิจหน่วยประชาการทหารพัฒนาแค่นั้นอ่ะพอแค่นั้นเสร็จปุ๊บไอเราด้วยความที่แบบเราอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องเอาทั้งหมดเอาทั้งเมืองแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพอเวลาเขาพูดตรงนั้นเอ๊ะทำไมเขาไม่พูดประโยคต่อเราเอาตัวเราเข้าไปเปรียบเทียบไงไม่ได้ของเขามีแค่นั้นนะครับ FM 99.10 MHz นะครับสถานีวิทยุหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43เสือดำเรดิโอค่ายอิงคยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี FM 106.70 MHz ต้องถามจากเกลือ จากเกลือมีภารกิจอะไรจะให้พี่ชาติไปที่เสือดำเรดิโออีกไหมอย่าลืมนะบอกมาด้วยต้องบอกล่วงหน้า รวมไปถึงสถานีวิทยุในเครือข่ายองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยหรืออวชททั่วประเทศมาณโอกาสนี้ด้วยครับนะครับก็เมื่อมาถึงตรงจุดนี้ในชั่วโมงที่2ของรายการแล้วก็ยังมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาบอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังแต่ว่าขออนุญาตที่จะคุยกันในเรื่องของเขื่อนบางหลางชนิดหนึ่งได้ไหมครับ
นะครับว่าตอนนี้เขื่อนบางลางเนี่ยเขามีการเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมแล้วนะตอนนี้ทางการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลางเนี่ยเขามีแผนในการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับน้ำในฤดูฝนนี่ละก็บอกกันง่ายๆว่าเขื่อนเขาไม่กลัวครับฝนตกมาขนาดไหนเขามีวิธีการบริหารจัดการแต่ขออย่างเดียวให้น้ำตกมาในเขื่อนอย่าตกนอกเขื่อนถ้าตกนอกเขื่อนเสร็จปั๊บเวลาน้ำท่วมขึ้นมาเขื่อนบางลางปล่อยน้ำไม่ใช่นะมันไม่ใช่เขื่อนไม่ใช่เขื่อนปล่อยเพราะเขื่อนบอกแล้วว่าน้ำทุกหยดมีค่ามีประโยชน์จะไม่ปล่อยมาแบบนี่เลยสังเกตแบบนี้เลยนะครับน้ำแทบจะไม่ได้หลุดออกมาเลยถ้าเกิดว่าตกเข้าไปในเขื่อนเนี่ยแต่อย่างที่พอมีข่าวแต่ละปีขึ้นมาเนี่ยจนปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมท่านได้ฟังเชื่อไหมครับว่าต้องขอบคุณทางเขื่อนบางลางต้องขอบคุณคณะผู้บริหารของเขื่อนด้วยนะครับรวมถึงคุณพิพัฒน์เจษฎานนท์เนี่ยก็ได้มีการประสานติดต่อทั้งพี่น้องสื่อมวลชนนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อที่จะให้ได้รับทราบว่ามีแผนในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอะไรยังไงบ้างจนปัจจุบันเนี้ยที่มีข่าวที่มีกระแสมาบอกว่าเขื่อนปล่อยน้ำเท่านั้นเท่านี้อะไรกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เริ่มจะเบาบางลงแม้มันจะมีอยู่นะแต่มันเริ่มเบาบางลงซึ่งถ้าพูดกันเขาบอกว่าถ้าพูดกันภาษาบ้านๆอ่ะนะเหมือนกับแบบถ้าเราเตรียมพื้นที่ไว้สักพื้นที่หนึ่งแล้วก็เอาน้ำสาดลงไปเราคิดว่าน้ำจะไปรวมทุ่งไหนมันจะลงที่ต่ำแต่ถ้ามันมีพื้นที่กว้างน้ำมันก็กระจายออกพอกระจายออกมันจะไปถึงที่รองรับน้ำตรงนั้นน่ะเหลือเท่าไหร่มีเช่นเดียวกันนะครับบางทีเขื่อนบอกว่าปล่อยมาจากเขื่อนเนี่ย6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ถามว่าพอมาถึงแถวบริเวณสะพานท่าสาบของเราเนี่ยเหลือประมาณกี่ล้านเพราะว่ามันจะออกไปตามซอยที่เป็นลำน้ำอื่นอะไรก็แล้วแต่ก็จะออกตรงนั้นมาถึงหน้าเขื่อนมาถึงหน้าสะพานท่าสาบของเราไม่เท่าไหร่เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นก็ต้องติดตามด้วยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับฟังได้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์ของน้ำในเขื่อนบางลางด้วยถามว่าในปัจจุบันเนี้ยเขื่อนมีปริมาณกักเก็บน้ำเท่าไหร่เราเหลือน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ 54.2 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองนะครับก็ร้อยละ 54.2 นะแล้วก็จะสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกกว่า660ล้านน่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งณขณะนี้ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับว่าในส่วนของท่านหัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเนี่ยคุณพิพัฒน์เจษฎานนท์เนี่ยท่านก็ได้พูดคุยนะครับว่าทางคณะกรรมการได้กำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้นะครับโดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่ประมาณ750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อที่จะสร้างการสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็รวมถึงพื้นที่รองรับน้ำหลากกันด้วยซึ่งในส่วนของการดำเนินการในระยะต่อไปนะครับก็จะมีการพิจารณาปรับแผนระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญซึ่งหากคาดการว่าจะมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมากทางคณะกรรมการก็จะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่า

ขื่อนบางลางเนี่ยของเราเนี่ยเรามีวิธีกักเก็บก็คือใช้น้ำได้ปีต่อปีนะครับน้ำปีนี้ที่ไหลเข้ามาเท่าไหร่เราก็จะบริหารจัดการน้ำให้ได้จนถึงปลายปีหน้านะครับในช่วงเวลานี้ของปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อย่างที่ได้บอกกล่าวกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับว่าช่วงเวลานี้ทางเขื่อนบางลางเราก็มีในส่วนของการกักเก็บน้ำเนี่ย อยู่ที่ประมาณ 54.2 นะครับจากความจุอ่างทราบกันใช่ไหมเรามักจะบอกกันเสมอ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรนะเขื่อนบางลางเนี่ยเป็นอะไรที่ผมจำตัวเลขความจุของอ่างได้นะครับแต่ก็ถามว่าในส่วนของตรงนี้เองเนี่ยน้ำที่จะไหลเข้าเขื่อนเนี่ยบอกว่าณขนาดเนี้ยเราสามารถที่จะรองรับน้ำได้อีกกว่าเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีการคาดการณ์กันว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเทียบกันน้ำในช่วงนี้กับปีที่ผ่านมาปีนี้เรายังสูงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะอย่างน้อยก็เราก็สามารถที่จะช่วยลดความกังวลด้านปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงแล้งได้แน่นอนเราจะเห็นว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยน้ำมีไม่เพียงพอแต่การบริหารจัดการน้ำทำให้เรามีความรู้สึกว่าปัญหาเรื่องภัยแล้งของเราเนี่ยอาจจะมีผลกระทบแต่ก็คลี่คลายได้ไปอย่างดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนบางลางก็ทำให้เราบรรเทาปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาของน้ำได้นะครับถ้าเราไม่มีเขื่อนล่ะถ้าเราไม่มีเขื่อนเกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโอ้โหถ้าคิดอย่างเดียวน้ำไหลมาเท่าไหร่ออกทะเลทั้งหมดน้ำไหลมาเท่าไหร่ท่วมเสร็จออกทะเลไปทั้งหมดแต่พระเนตรประการของพระองค์ท่านของรัชกาลที่9ท่านเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจนทำให้ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราทั้งยะลาปัตตานีนะครับนราธิวาสบางส่วนเนี่ยก็บั่นเทาได้ไปกันเยอะเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ณเวลานี้เราก็ต้องดูกันครับว่าปริมาณน้ำที่มันเข้ามานอกเขื่อนเนี่ยตอนนี้แต่ละพื้นที่ก็ต้องบริหารจัดการน้ำแล้วใช่ไหมครับว่าจะต้องมีการขุดลอกอะไรยังไงเพื่อให้น้ำมันไหลผ่านออกไปได้ออกไปจากพื้นที่ชุมชนให้ได้มากที่สุดก็เป็นภาระหน้าที่ของผู้บริหารนะครับของแต่ละพื้นที่กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการนะครับผมมีเรื่องราวมีข้อมูลข่าวสารฟรีเดี๋ยวพี่ชาติอยากคุยเรื่องนี้จังเลยฟรีหายพี่ชาตินิดนึงนะเรื่องนี้พี่ชาติพูดละแต่อยากจะพูดซ้ำอีกทีนึงเพราะว่าถือว่าเป็นการที่ทางท่านชนะทันแสงพุ่มเนี่ยท่านได้นั่งพูดคุยกับนักธุรกิจชายแดนใต้นี่ดูหน้านี้เอาไว้นะโอเคแล้วเดี๋ยวค้นหาเอานะค้นหาเอาโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าของรายการเรากลับมาพูดคุยกันดีกว่า

ใครมาเยี่ยมมาเยือนเรายินดีต้อนรับนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราเรามีในเรื่องของธรรมชาติเรามีในเรื่องของอาหารการกินเรามีในเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็เรามีในเรื่องของพระผู้วัฒนธรรมของเราด้วยอัตลักษณ์ดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมที่จะเปิดรับทุกท่านนะครับในการเข้ามาเยี่ยมมาชมมาเที่ยวกันขอบคุณทักทายไปยังคุณปราณีด้วยนะครับคุณปราณีระหังไพมานะโอกาสนี้เอาละครับคราวนี้ก็มาถึงเรื่องราวข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์มีการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งเป็นเรื่องของนักธุรกิจผมชอบมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยคนกลุ่มนี้ครับก็จะทำเป็นผู้ที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงผู้ประกอบการด้วยนะเรามีผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ประกอบการเนี่ยมาเป็นนักธุรกิจในการที่จะนำพาความเจริญนะครับนำพาความเจริญนำในเรื่องของสิ่งดีๆกลับมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราแต่บางทีเนี่ยการดำเนินงานการดำเนินกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่บางทีมันก็มีปัญหาในเรื่องของการเดินหน้าทางท่านรองเลขาธิการสอบตรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตหรือว่ารองเจ๋งนะครับก็ท่านก็อยากที่จะให้นักธุรกิจชายแดนใต้ของเราเนี่ยก็บอกกันว่าเมื่อเรามีองค์กรของเราขึ้นมาแล้วเนี่ยการที่ทำให้องค์กรของเราเนี่ยเป็นองค์กรที่มั่นคงมีหลักประกันที่ชัดเจนขนาดเนี้ยเวลาที่เราจะพูดคุยอะไรกับใครเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากกว่าเหมือนกับสมมติว่าเอ้าสมมติว่าตอนเนี้ยลองเจ๋งท่านอยู่ตรงเนี้ยท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนสปต.เนี่ยท่านนั่งอยู่ที่ทำงานเราหนึ่งคนมาพูดมาบอกว่าเออเนี่ยพอดีเราทำธุรกิจตรงนั้นตรงนี้เรามีพรรคพวกเยอะแต่บางทีภาพมันจะไม่เห็นแต่ถ้าเรามาในนามล่ะถ้ามาในนามขององค์กรล่ะมันจะเป็นภาพที่ชัดเจนกว่าเวลานำเสนอขึ้นมาลองเจ๋งเขาเห็นตรงนั้นขึ้นมาถึงเสร็จปุ๊บเฮ้ยตรงนี้มันสามารถที่จะส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มันก็จะสามารถผ่านตรงนั้นไปได้เลยแล้วท่านก็บอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าในส่วนของนักธุรกิจชายแดนใต้ของเราเนี่ยถ้าได้มีการพัฒนาแล้วก็ได้มีการมาจดทะเบียนองค์กรของเราให้เป็นหลักแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยยกระดับในส่วนของเครือข่ายสู่ความเป็นการเขาเรียกว่าการเข้าถึงโอกาสแล้วก็สิทธิอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เราจะที่บางสิ่งบางอย่างเนี่ยอาจจะมีบ้างแหละที่เราจะต้องรับการช่วยเหลือหรือว่าเป็นสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอื่นๆในการเข้ามาช่วยในเรื่องของดังกล่าวซึ่งตรงนี้เองครับโดยทางท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็ได้พบปะนะครับรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเครือข่ายนักธุรกิจชายแดนภาคใต้ของเรานะครับซึ่งท่านก็ไปร่วมในกิจกรรมอบรมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อภาษีเพื่อธุรกิจเปลี่ยนต้นทุนให้เป็นกลยุทธ์นี่ขนาดชื่อการพูดคุยกันมันก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าในเรื่องของการนั่งพูดคุยเนี่ยเขาไปประชุมกันที่ห้องแม่ชมนะครับที่สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะครับซึ่งมีทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักธุรกิจจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกันอย่างคึกคักมากมายเลยนะครับซึ่งเวทีนี้เนี่ยก็มุ่งหวังที่จะเปิดให้เป็นพื้นที่ที่ผู้ประกอบการเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้มาสะท้อนปัญหาแล้วก็รวมถึงข้อจำกัดนะครับข้อจำกัดเกี่ยวกับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจนะครับมีแน่ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตลอดจนต่อไปในภายภาคหน้าก็จะได้ร่วมกันมากำหนดทิศทางการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจชายแดนใต้ให้มีความเข้มแข็งแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนะครับเมื่อวานได้บอกข่าวกันไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ท่านประธาน SBN รุ่นที่3คุณจิรันดรสุดที่ช่วยเนี่ยท่านก็บอกว่าในส่วนของเครือข่ายเนี่ยเขาได้มีการกำหนดทิศทางการทำงานแล้วนะในปีหน้าเนี่ยซึ่งก็มุ่งเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมแล้วก็การต่อยอดสู่ความร่วมมือและโอกาสทางธุรกิจจริงนะครับผ่าน4แนวทางสำคัญนะครับในเรื่องของอะไรบ้าง4แนวทางสำคัญก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสัมพันธ์และเชื่อมโยงธุรกิจชายแดนใต้ครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงผู้ประกอบการ
แล้วก็ได้ร่วมกันผลักดันสินค้ารวมถึงการบริการสู่ตลาดภายนอกนะครับซึ่งตรงนี้จะเรียกกันว่าในส่วนของโครงการขับเคลื่อนกิจกรรมไทยดิฟเซาครับไทยดิฟเซาในการที่จะได้ร่วมกันสร้างแพลตฟอร์มและโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องอ๋ออันนี้เป็นเรื่องที่สองนะครับเพราะว่าเรื่องแรกสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงก็คือจะมีการผลักดันสินค้าและก็การบริการสู่ตลาดภายนอกเรื่องที่สองก็คือการขับเคลื่อนกิจกรรมไทยดิฟเซาเพื่อสร้างแพลตฟอร์มแล้วก็โอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องเห็นแนวทางหรือยังเราเห็นแนวทางการกำหนดทิศทางของนักธุรกิจชายแดนใต้ของเราแล้วหรือยังนะครับอย่างที่สามนั่นก็คือการเดินหน้าเกี่ยวกับจับคู่ธุรกิจหรือว่า business matching เนี่ยนะครับจับคู่ธุรกิจเนี่ยเราจะไปสร้างสัมพันธ์นะครับกับธุรกิจในส่วนอื่นต่อนะครับในไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่ของเราเองหรือแม้แต่พื้นที่ที่กรุงเทพเองด้วยเช่นกันนะครับเพื่อที่จะเปิดโอกาสเปิดตลาดเปิดการลงทุนแล้วก็รวมถึงการสร้างพันธมิตรใหม่ๆนะครับในการเชื่อมโยงถึงเครือข่ายธุรกิจมุสลิมด้วยที่จะดึงเครือข่ายนักธุรกิจมุสลิมทั้งในและต่างประเทศมาร่วมในเรื่องของกิจกรรมดังกล่าวนะครับส่วนในเรื่องของการกิจกรรมเทรนนิ่งคลาสนะครับก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฉะนั้นเชื่อว่าการกำหนดทิศทางการทำงานของ SBN ในปีหน้าเนี่ยเขาก็มีแผนในเรื่องของดังกล่าวนี่แหละครับว่าเดี๋ยวพอทำตรงนี้ได้สำเร็จขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้นักธุรกิจชายแดนใต้เกิดความเข้มแข็งในเรื่องของการประกอบวิชาชีพกันต่อไปนะครับซึ่งทางท่านชนทันแสงพุ่มนะครับรองเจ๋งของเรานะครับท่านรองเลขาธิการสบต.รักษาราชการแทนเลขาธิการสบต.ท่านก็ขอแสดงความยินดีนะครับที่บอกว่านี่แหละนี่คือความเข้มแข็งของนักธุรกิจชายแดนใต้ของเราแล้วก็อยากที่จะให้มีการรวมตัวอย่างเงี้ยกันอย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมชื่นชมศักยภาพของสมาชิกที่สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างกว้างขวางทั้งภาคธุรกิจภาครัฐแล้วก็รวมถึงหน่วยงานต่างๆนะครับและท่านยังบอกอีกว่าสิ่งสำคัญของเวทีนี้ที่เรามานั่งคุยกันวันนี้ท่านบอกว่าไม่ใช่แค่การที่ภาครัฐจะเป็นฝ่ายพูดเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องการรับฟังผู้ประกอบการโดยตรงว่าอะไรคืออุปสรรคอะไรคือข้อจำกัดและอะไรที่ภาครัฐสามารถที่จะช่วยปลดล็อกได้นะครับสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าก็จะช่วยให้ธุรกิจในพื้นที่ของเราเนี่ยจะสามารถเดินหน้าได้อย่างคล่องตัวและก็เติบโตได้เต็มศักยภาพนะครับและท่านยังอธิบายเพิ่มเติมว่าในส่วนของประเด็นกฎหมายแล้วก็รวมถึงกฎระเบียบที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจซึ่งตรงนี้เองท่านก็บอกว่าภาครัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการให้เขาสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายขึ้นพร้อมย้ำว่าบทบาทของภาครัฐบางเรื่องอาจไม่จำเป็นต้องเข้าไปทำแทนภาคธุรกิจแต่สิ่งสำคัญท่านบอกว่าต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจเห็นไหมจะไม่จำเป็นครับที่ต้องเข้าไปทำแทนภาคธุรกิจแต่ว่าจะทำยังไงกันแล้วแต่ต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางธุรกิจซึ่งท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าในส่วนตรงนี้เองนะครับในส่วนตรงนี้เองท่านบอกว่ามันก็ต้องมีแผนเกี่ยวกับในเรื่องของการสนับสนุนให้เครือข่ายได้มีการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านการเงินการคลังการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจหรือการนำไปหารือกับหน่วยงานหลักในระดับนโยบายนะครับเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างเองมันก็ต้องมีการนำเสนอนะครับแจ้งไปให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เขาเหล่านั้นครับจะได้ร่วมกันหาแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการ SBN ของเรา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ของเราอะไรยังไงบ้างแต่ว่าสิ่งหนึ่งครับมันอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้าเราไปในนามของสมาคมของชมรมเนี่ยโอกาสที่มันเป็นความชัดเจนของกลุ่มของเรามันจะชัดเจนกว่าท่านก็เลยเสนอให้เครือข่าย SBN นี่แหละมาพิจารณากันในการยกระดับการรวมกลุ่มกันจากเครือข่ายนะครับจากเครือข่ายที่เราเป็นอยู่ณขณะนี้ต่อให้เรามีความเข้มแข็งมากขนาดไหนแต่เรายังเป็นแบบเหมือนกับยังไม่ถูกต้องอ่ะ
ท่านก็บอกกันว่าถ้าเกิดต่อไปเนี่ยเราสามารถจะตั้งเป็นสมาคมจะตั้งเป็นชมรมหรือองค์กรที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลอย่างชัดเจนแบบนี้สิท่านบอกว่ามันก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการประสานความร่วมมือกับทางภาครัฐภาคเอกชนคือเราไปในนามตรงนี้มันชัดเจนกว่าไงใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เองท่านบอกว่ามันก็ทำให้เกิดการประสานงานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็รวมถึงหน่วยงานสนับสนุนต่างๆที่เราจะสามารถเข้าถึงเกี่ยวกับในเรื่องของโครงการแล้วก็รวมถึงกลไกในการสนับสนุนจากทางภาครัฐได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นซึ่งทางนี้เองโดยทางสปท.เนี่ยโดยทางท่านรองเจ๋งท่านบอกว่าทางนี้เองโดยทางสปท.ก็จะทำหน้าที่ในการเป็นกลไกเชื่อมโยงพร้อมถึงการสนับสนุนเครือข่ายผู้ประกอบการโดยเปิดพื้นที่นะครับให้ภาคธุรกิจเนี่ยได้มาเสนอปัญหารวมถึงมาแจ้งความต้องการที่แท้จริงเพื่อที่จะได้นำในเรื่องของหลักการดังกล่าวเนี่ยทางสมาคมชมรมอะไรก็แล้วแต่เพื่อที่จะได้ร่วมกันผลักดันในระดับนโยบายแล้วก็สามารถที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการลงทุนและการเติบโตทางธุรกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าแผนในการขับเคลื่อนปี70เนี่ยทางเครือข่ายบอกว่าตอนนี้ทางเครือข่ายมุ่งที่จะสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับพื้นที่สู่ระดับประเทศและต่างประเทศนะครับก็นี่แหละเดี๋ยวต่อไปก็จะมีการจับมือธุรกิจกันนะครับในการที่จะเปิดตลาดการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็การลดอุปสรรคในการประกอบธุรกิจครับซึ่งตอนนี้ณเวลาเนี้ยการที่เรามีคอนเนคชั่นกับตรงนั้นตรงนี้อะไรแล้วเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจากคอนเนคชั่นที่เราจะคุยกันเนี่ยให้มาเป็นโอกาสในการที่เราจะได้มาร่วมกันแลกเปลี่ยนทำธุรกิจให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังนะครับอย่างน้อยก็เพื่อที่จะได้บอกกับนักธุรกิจทุกคนว่าต่อไปในภายภาคหน้าผู้ประกอบการนะครับในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้ไม่ต้องเติบโตเพียงลำพังแต่เราจะต้องเติบโตไปพร้อมกันกับเครือข่ายทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนรวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเราต่อไปไงนะครับฉะนั้นก็หลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับในเรื่องของบทสรุปต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างเองทางรายการเองนะครับรวมถึงเนี่ยเราที่เราพูดคุยกันเนี่ยก็คืออยากที่จะให้ในเรื่องของการสนับสนุนการวางแนวทางการที่จะทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราอยากให้เราเปลี่ยนหลายสิ่งหลายอย่างนะครับการเปลี่ยนอย่างที่ได้บอกกล่าวว่าเราเปลี่ยนคอนเนคชันให้มาเป็นโอกาสและเปลี่ยนโอกาสให้เป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นได้จริงนี่เราจะได้ไม่ต้องเติบโตเราจะแบบไม่ใช่ไปแบบคนเดียวหัวเดียวกระเทียมรีบไม่ละต่อไปเราก็จะเป็นการเติบโตไปพร้อมๆกับเครือข่ายภาครัฐก็รับรู้ภาคเอกชนก็ร่วมกันสนับสนุนดังกล่าวนะครับอย่างน้อยก็พันธมิตรที่ดีต่อกันที่เราไปคอนเนคชันตรงนี้เปลี่ยนตรงนั้นให้มาเป็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราซึ่งเรื่องนี้ท่านธนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการสปท.ของเรารักษาราชการแทนเลขาธิการสปท.ของเราท่านให้การสนับสนุนในเรื่องของดังกล่าวแน่นอนและท่านจะต้องมีแนวทางมีมาตรการในเรื่องของการช่วยเหลือในลำดับไปนะครับช่วงหน้าของรายการเนี่ยผมมีอีกเรื่องนึงแต่ว่าขออนุญาตพาทุกท่านไปที่ซาอุดิอาระเบียอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะครับพอดีเนื่องจากว่าจะมีการพูดเป็นการพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาต่อของน้องๆเยาวชนชายแดนใต้คราวนี้สักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยไปที่ชุมชนแล้วใช่ไหมครับไปที่ชุมชนมาละรอบนี้จะพาทุกท่านไปที่มหาวิทยาลัยนะครับมหาวิทยาลัยชื่อคิงอับดุลอาซิดไปทำอะไรเดี๋ยวเรามาว่ากันช่วงหน้าของรายการแล้วกันนะครับ

ต้องมีบ้างนะบางครั้งนะอาจจะออกเสียงถูกบางทีอาจจะเพี้ยนเพราะว่าให้ AI เขาแต่งให้นะครับแต่ที่แน่ๆชื่อสุชาติเนี่ยชัดมากเลยนะครับขอบคุณด้วยนะครับที่พยายามหาข้อมูลแล้วก็อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสุชาติแล้วก็รวมถึงท่านผู้ฟังเนี่ยเอามาจัดให้มาเป็นเพลงประกอบในชุดเดียวกันนะครับขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยเอ้ามาถึงเรื่องราวข่าวสุดท้ายเพราะว่าตอนนี้10 นาฬิกากับอีก47 นาทีในการที่ทางสบต.ของเราในการเดินหน้าสานพลังการศึกษาของน้องๆ นักศึกษาไทยแล้วก็ที่ซาอุดิอาระเบียนะครับในการเดินทางไปหารือกับที่มหาวิทยาลัยคิงอับดุลอาซิสนะครับเพื่อที่จะขยายโอกาสให้กับน้องๆเยาวชนไทยพร้อมที่จะเชื่อมโครงข่ายผ่านทาง OIC โอ้โหคณะผู้แทนสุดยอดชอบมากเลยเรื่องของแบบนี้นะครับก็โดยทางทีมคณะผู้บริหารนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสอบต.ของเราก็เดินทางไปที่เมืองเจดดานะครับประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งการเดินทางดังกล่าวก็มีผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดแล้วก็รวมถึงสถานกงสุลใหญ่นะครับในการเดินทางเข้าพบดร.โมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดคาบรีนะครับคาบรีซึ่งท่านเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลอาซิสที่สำนักงานอธิการบดีนะครับในการหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการในสาขาต่างๆนะครับระหว่างไทยกับราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียครับซึ่งในการหารือดังกล่าวครับโดยทางท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยคิงอับดุลอาซิสเนี่ยท่านได้ต้อนรับอย่างอบอุ่นนะครับพร้อมแสดงความยินดีต่อการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันการศึกษาของไทยในอนาคตซึ่งท่านรองอธิการบดีท่านก็บอกว่าก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้มีการหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษาและในด้านทางวิชาการกันโดยเร็ววันนี้นะครับซึ่งพอได้มีการพูดคุยเสร็จแล้วเนี่ยคุยจบเสร็จปุ๊บทางคณะเนี่ยขออนุญาตทางมหาวิทยาลัยในการเข้าพบกับน้องๆ นักศึกษาไทยที่ศึกษาอยู่นะครับที่มหาวิทยาลัยคิงอับดุลอาซิสนี่แหละในการติดตามความเป็นอยู่ครับมาแล้วก็มารับฟังความคิดเห็นได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการศึกษาตลอดจนแนวทางการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยซาอุดิอาระเบียซึ่งพร้อมที่จะเปิดโอกาสทางการศึกษาและสร้างประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่น้องๆเยาวชนไทยในอนาคตนะครับก็มาเจอน้องเขาแล้วเนี่ยก็มารับฟังความคิดเห็นจากน้องๆด้วยนะครับรวมถึงความเป็นอยู่นะครับหลังจากนั้นเองครับในส่วนของสบต.ของเราเองนะครับก็ได้เดินทางต่อนะครับในการเข้าพบผู้บริหารสำนักงานองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันหารือแนวทางการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็รวมถึงการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านเยาวชนนะครับโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับผ่านเวทีเยาวชนความร่วมมืออิสลามนะซึ่งทางนี้เองครับเพื่อที่จะได้ร่วมกันส่งเสริมบทบาทของเยาวชนน้องๆในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรานะครับให้เขาได้มีพื้นที่นะครับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เขาได้เชื่อมโยงกับเครือข่ายกับเยาวชนนะครับกับเพื่อนๆ เขาแหละที่มาจากประเทศต่างๆนะครับแล้วก็จะได้ร่วมกันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและพร้อมที่จะส่งเสริมแนวคิดการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพราะต่างคนต่างมาต่างพื้นที่กันมาไงซึ่งตรงนี้เองเป็นสถานที่ที่น้องๆเขาจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับเดี๋ยวกิจกรรมของเขาเนี่ยเขาถ้าเกิดเราบอกว่าตามภาษาอังกฤษเนี่ย Islamic Corporation Youth Forum นะครับหรือเวทีเยาวชนความร่วมมืออิสลามแล้วเขาจะรวมน้องๆเยาวชนสถานที่อย่างเนี้ยเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนของนักศึกษามาอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยก็เพื่อที่จะได้เชื่อมโยงเครือข่ายน้องๆเยาวชนจากประเทศต่างๆเนี่ยแหละให้เขาได้มาร่วมกันพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำนะอุตส่าห์มาจากต่างประเทศแต่ละคนแล้วใช่ไหมก็ต้องมากลับไปเนี่ยเราต้องดูว่าเรามีอะไรที่จะเปรียบเสมือนผู้นำอ่ะในการที่จะนำสิ่งดีๆเนี่ย
กลับไปบอกน้องๆเยาวชนในบ้านเราต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับที่ทางสอบตของเรารวมถึงผู้แทนนะครับที่ได้ร่วมเดินทางกันไปเนี่ยก็จะได้สร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยนะให้กับน้องๆเยาวชนไทยของเราแล้วก็รวมถึงในประชาคมโลกกันด้วยนะครับก็เชื่อว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเองนะครับภาคทุกภาคส่วนนะครับยิ่งทางสถานเอกอัครราชทูตเอ่ยหรืออะไรก็แล้วแต่ก็พร้อมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือน้องๆอยู่แล้วเพราะว่าคนใดมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของอะไรเอ่ยในเรื่องของการพูดคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยที่เราทราบข่าวกันเหมือนก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราคุยกันว่าน้ำท่วมที่ญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะมีจุดในเรื่องของการแจ้งแล้วบอกว่าโอเคนักกีฬาไทยของเราเนี่ยอยู่ในที่ปลอดภัยไม่มีปัญหาในเรื่องของตัวนั้นแน่นอนแล้วก็จะมีการประสานการทำงานร่วมกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันคือถ้าเกิดต่อไปเนี่ยมันอย่างที่เราทราบข่าวที่เกิดเหตุการณ์ตะวันออกกลางใช่ไหมครับทางสถานทูตเองเขาก็จะมีการประสานว่าอยากให้น้องๆไปรวมกลุ่มกันตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ให้รีบเดินทางออกจากตรงนั้นมาแล้วก็บางคนให้มาเจอกันตรงนี้เพื่อความปลอดภัยฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการศึกษาความเป็นอยู่การดูแลสวัสดิการของน้องๆเยาวชนทุกคนที่ไปศึกษาต่อในแต่ละพื้นที่เนี่ยทางสปต.ของเราแล้วก็รวมถึงจากทางสถานเอกอัครราชทูตทุกพื้นที่ก็พร้อมที่จะดูแลน้องๆอย่างน้อยอยากให้น้องๆทุกคนที่ไปศึกษาต่อเนี่ยให้ได้แบบได้มีความรู้กลับมานะครับได้มาเป็นแกนนำในเรื่องของการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราว่าสิ่งที่ได้กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยเรานำมาบอกอะไรกับน้องๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเราบ้างมีโอกาสอยากให้น้องๆมานั่งพูดคุยกันในรายการด้วยเช่นกันนะครับเราก็จะได้เห็นในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการศึกษาต่อยังต่างประเทศว่าไปแล้วได้อะไรกลับมาบ้างนะว่ากันตามนั้นแล้วกันนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวข้อมูลข่าวสารครับจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้หยิบยกมาพูดคุยกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในวันนี้เอาเป็นว่าถึงช่วงท้ายของรายการนะครับทางรายการก็ยังที่จะประชาสัมพันธ์บอกกล่าวให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับได้ร่วมกันนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับในการเฝ้ารับเสด็จพระเทพของเรานะครับในโอกาสที่พระองค์ท่านจะเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกิจนะครับในพื้นที่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็รวมถึงสอบตอของเราด้วยนะครับซึ่งพระองค์ท่านมีกำหนดเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกิจนะครับที่สอบตอนะครับในวันพุธที่16กันยายนนี้นะครับเพื่อพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มรางวัลแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และผลการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลงานสำคัญในรอบปีของสอบตนะครับเดี๋ยวมาเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่านได้ที่สอบตก็ได้นะครับตอนนี้ลงเต็นท์ก็จะแล้วเสร็จแล้วนะครับตอนนี้มีการลงเต็นท์แล้วเสร็จละนะครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้มาร่วมกันเฝ้าและรับเสด็จพระองค์ท่านที่สอบตของเรามาตั้งแต่ช่วงเช้าเลยละกันเนาะจะได้มีที่นั่งใกล้ๆนะครับเวลาทุกคนบอกแค่รถพระองค์ท่านผ่านหน้าเราไปเราก็มีความสุขแล้วนะครับเช่นกันนะครับเช่นกันนะครับอย่างไรก็ถ้าเกิดว่ายิ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับในการที่ได้ร่วมกันประดับธงนะครับประดับธงชาติร่วมกับธงพระนามาภิไธยสธตรงหน้าบ้านของท่านผมว่าก็สวยงามนะแม้ว่าในซอยเราในซอยเราอาจจะไม่ได้ผ่านตรงนั้นหรอกแต่ว่าเราได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีดังกล่าวกันด้วยนะครับเอาละครับถึงช่วงท้ายของรายการครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านชนทันแสงพุ่มท่านรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการสอบตครับนะครับขอขอบพระคุณผอ.วริษาดวงจินดาท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุสอบตครับขอบคุณอาจารย์เอกพนุมาตรรวมถึงท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุเครือข่ายของสอบต.ทั้ง12สถานีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของเรารวมไปถึงขอบคุณทุกการติดตามการรับชมรับฟังมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคราวหน้าวันนี้ผมสุชาติรับพิทักษ์สันตินะครับตลอดทั้งทีมงานวิทยุสอบต.วันนี้ลากันไปก่อนนะครับ
ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ไม่ว่าที่ไหนภาคใดหรือคุณคือใครเราพร้อมที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของท่านให้ดีขึ้นด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 10:00 น.ต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินค่ะ
2: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำพาชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
3: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา FM 99.10 MHz AM 756 kHz ค่ะติดตามรับฟังทางรีดิโอออนไลน์รีดิโออันโมบายและช่องทางอื่นๆที่ทางสถานีวิทยุ912มีการประชาสัมพันธ์อยากจะให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็ติชมมาคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะไม่จะเป็นทางด้านของผู้จัดรายการเองแล้วก็ด้านของการพัฒนาสถานีวิทยุ912กลับไปก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมกันเข้ามาที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912โดยภายใต้การนำของท่านหัวหน้าพันเอกหญิงสมิตราอมินค่ะนะคะก็ขอขอบคุณนะคะที่ทุกท่านถามว่าหัวหน้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะใช่ค่ะหัวหน้าเป็นผู้หญิงท่านแรกของสถานีวิทยุ912เป็นสุภาพสตรีขอบคุณพี่น้องประชาชนในชุมชน912ก็ใกล้เคียงด้วยที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ติดตามรับชมรับฟังรายการมาโดยตลอดนะคะบางท่านก็บอกว่าเปิดวิทยุฟังตลอดแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นอ่ะถ้าติชมติฟังแล้วนะคะถ้าได้รับชมรับฟังและติชมมาด้วยก็พร้อมที่จะน้อมรับค่ะพร้อมกันนี้กับดูแลการผลิตรายการโดยท่านรองค่ะนาวากาศโทภูธนันท์ศรีปรยะรองหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912หัวหน้าแผนกรายการและข่าวแล้วก็ควบกับหัวหน้าแผนกเทคนิคดูแล2แผนกเลยเป็นหน้าที่ที่หนักมากนะคะก็ดูแลทุกส่วนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ดูแลด้วยความตั้งใจทางด้านแผนกเทคนิคแล้วก็หัวหน้าแผนกรายการนำโดยนาวาตรีวีรพันธ์จันทเวชค่ะพร้อมดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนก็ต้องขอขอบคุณในส่วนของกำลังพลสถานีวิทยุ912นะคะร่วมด้วยช่วยกันทุกแผนกเลยเพื่อที่เราจะได้ดูแลทุกสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่ท่านใดที่ติดตามรับฟังแล้วอยากจะฟังเพลงไหนหรือว่าอยากจะติชมเรื่องไหนก็ตามแต่นะคะฟังเพลงไหนติชมเรื่องใดก็เขียนมาจากไลฟ์สดของกะปะก็ได้จากเพจของสถานีวิทยุ912ด้วยเรามาร่วมด้วยช่วยกันเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นประกายที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้านะคะเนื่องจากว่าในส่วนของการทำงานคนที่ทำงานเยอะๆก็จะมีในส่วนของภาษีเยอะๆนะคะการจัดรายการไม่ใช่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ยากสำหรับบางท่านที่ชอบแต่บางท่านที่ไม่ชอบอาจจะเสียงดีก็จัดยากเหมือนกันนะคะการที่จะให้ตรงกับคอนเซปต์หรือว่าถูกใจพี่น้องประชาชนก็อีกหลายๆทางที่จะต้องมีการพัฒนาว่าจะเป็นการเพิ่งมาอยู่หรืออยู่นานๆก็ตามแต่ปัจจุบันนี้สถานีวิทยุ912ก็อายุประมาณ56จะเข้าปีที่57แล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดขอบคุณทุกท่านที่ไว้วางใจนะคะเจอกันวันนี้วันพระหัสบดีที่10ของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2569วันนี้แรม13ข้ามเดือน9ปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังวันพระสวัสดีอย่างนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆสถานีแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานีวิทยุสอบต.และเครือข่ายของสถานีวิทยุสอบต.ทุกๆสถานีทุกๆพื้นที่พร้อมด้วยเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียง912ด้วยนะคะที่รับสัญญาณเสียงแล้วก็สำหรับทุกๆวันที่ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังแล้วก็เปิดทางด้านของเสียงตามสายที่โรงเรียนที่มัสยิดตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปแล้วก็มานะในส่วนของการเปิด912ตลอดไปถึงเวลา 13:00 น.ก็ต้องขอขอบคุณนะคะทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานด้วยจะเจอกันวันนี้วันพฤหัสวันที่หลายท่านได้อยู่ในส่วนของการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของแต่ละท่านอาจจะอยู่ที่บ้านอยู่กับครอบครัวอาจจะอยู่ที่ทำงานก็ขอให้มีความสุขกันนะคะเจอกันวันนี้และป้าเองก็เตรียมในส่วนของใจความสำคัญในพระราชดำรัสของพระองค์ท่านสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารในใจความที่ว่าผู้ใหญ่ในครอบครัวก็สอนลูกหลานพี่ก็สอนน้องถ่ายทอดมาเรื่อยๆก็ไม่มีเจเนอเรชั่นแกปแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีที่เขามีนั้นเขาคิดค้นขึ้นมาเองเพื่อให้คลึกคลื้นสนุกเพื่อให้มีเรื่องที่จะตีหัวกันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใดๆเลยพระราชดำรัสสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะหยิบยกมากับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินเพื่อจะเป็นแนวทางในการใช้
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็เลยหยิบยกมาฝากกันนะคะสำหรับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินสัปดาห์นี้ได้คุยในเรื่องราวของนกเขาชวาเนื่องจากว่าจะมีงานของดีเมืองนาราในวันที่12เนี่ยขบวนงานของดีเมืองนาราก็จะเริ่มแห่กันตั้งแต่เวลา 13:00 นตามกำหนดการนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็ได้รับเกียรติจากทางจังหวัดนราธิวาสก็มีขอในส่วนของรถประชาสัมพันธ์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912มีรถประชาสัมพันธ์ในส่วนของขบวนแห่งานของดีเมืองนาราค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกๆหน่วยงานนะคะที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดงานของดีเมืองนาราเกิดขึ้นในเดือนกันยายนของทุกๆปีนะคะเสียงแทรกสะท้อนเข้ามาจากข้างนอกอย่าเพิ่งตกใจสำหรับพี่น้องประชาชนอย่าเสียเฮ้อๆเข้ามานะคะเนื่องจากห้องส่งเนี่ยที่ห้องกระจายเสียงตรงนี้มีกับพยุคนเดียวแต่ว่าด้านนอกนะมีหลายๆท่านอยู่เสียงแทรกเข้ามาบ้างนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆแล้วก็สัปดาห์นี้จะคุยเรื่องราวของนกเนื่องจากว่ามีการประชันเสียงนกเขาชวาและบางท่านก็ได้ติดตามในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาคุยเรื่องลองกองอ่ะอยากจะฟังกันต่อเรื่องลองกองก็ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นในสัปดาห์แรกของเดือนกันยายนนี่เข้าสู่สัปดาห์ที่2คุยเรื่องราวของนกเขาชวาเนื่องจากว่างานของดีเมืองนาราเนี่ยเรามีกองงานนะคะหลายกองงานเลยจะหยิบยกมาฝากทุกท่านก็เพื่อจะเป็นการประชาสัมพันธ์ถือว่าเป็นการกระตุ้นนะคะกระตุ้นอยากจะได้มีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องเราก็จะได้ช่วยในการประชาสัมพันธ์งานของดีเมืองนารานะหลายท่านก็อยากจะมาและท่านก็อยากจะทราบเมื่อไหร่มาวันที่12เนี่ยได้ชมได้เชียร์สำหรับนกเขาชวาด้วยจะเป็นการซ้อมใหญ่เลยสำหรับทุกท่านที่ไม่มีนกล่ะคะถ้าไม่มีนกก็สามารถที่จะนำมาในส่วนของซื้อสาวรอกนกได้นะคะใบละ400บาทก็จะมีลุ้นรางวัล90รางวัลด้วยกันนี่ก็เป็นเรื่องราวของการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวของนกวันนี้วันสำคัญในปฏิทินไทยสำหรับเดือนกันยายนนะ10กันยายนเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกเนื่องจากว่าเรื่องราวที่สำคัญที่เป็นประวัติศาสตร์ในวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกหรือว่าที่หลายท่านรู้จักนะคะเมื่อมีการประกาศครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2546เพื่อให้คนเราให้คนทั่วโลกได้ตระหนักว่าการฆ่าตัวตายนั้นสามารถที่จะป้องกันได้ซึ่งประวัติวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกก็มีความสำคัญแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปนะคะอยากจะให้ทุกท่านลองศึกษาเรียนรู้ข้อมูลกันดูเพื่อจะได้ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลทุกสุขในครอบครัวด้วยกับพระกัลยาณหยิบยกมาเบื้องต้นในหัวข้อแค่นั้นเองว่าวันสำคัญสำหรับเดือนกันยายนก็คือ10กันยายนเป็นวันป้องกันการฆ่าตัวตายโลกค่ะพักกันสักครู่นะคะอีกสักครู่เราจะมาคุยกันในเรื่องราวของการประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานค่ะอีกสักครู่ค่ะ

ค่ะคุณฟังอยู่กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะมาติดตามในส่วนของสนามแข่งขันนกเขาชวาเสียงจังหวัดนราธิวาสเป็นกิจกรรมทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์วิถีชีวิตในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะสถานีวิทยุกระจายเสียง912ก็สนับสนุนพิธีกรถ่ายทอดเสียงทุกปีนะคะในงานของเดือนเมืองนาราแล้วก็กับงานของการประชันเสียงนกเขาชวาจิ่งถ้วยพระราชทานค่ะคุณฟังจุดเริ่มต้นในอดีตนั้นการเลี้ยงแล้วก็การแข่งขันนกเขาชวาเสียงในภาคใต้ก็มีความผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เลี้ยงในท้องที่ท้องถิ่นและก็ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วยค่ะการยกระดับสู่ระดับภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสเองก็ได้จัดให้มีการแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยบรรจุเป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงานของดีเมืองนราซึ่งก็ได้รับความสนใจจากผู้ส่งนกเข้าประกวดนะคะหรือว่าเข้าประชันเสียงเข้าประกวดอย่างกับว่าประกวดตัวนกนะคะนกก็มีการดูแลนะคะดูแลอย่างดีอาจเป็นผู้ส่งเข้าในส่วนของการประชันเสียงนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะสถานที่จัดงานปัจจุบันก็การแข่งขันประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานมักจะจัดขึ้นที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชุมพรรษาหรือว่าสวนร5นะคะของจังหวัดนราธิวาสความสำคัญในปัจจุบันเนี้ยงานการแข่งขันนกเขาชวานราธิวาสไม่เพียงแต่เป็นการประกวดเสียงที่นกไพเราะแล้วนะคะเป็นหลักเกณฑ์เท่านั้นแต่ก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมอาชีพการทำกรงนกเขาซึ่งก็เป็นงานศิลปะภูมิปัญญาสู่คู่สังคมไทยอีกด้วยละค่ะคุณฟังก็เลยหยิบยกมาคุณฟังคะการแข่งขันนกเขาชวาเสียงณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2526บริเวณหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะโดยริเริ่มโดยนายเซิงเจมะซึ่งก็เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาตันหยกในขณะนั้นค่ะวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานในสมัยรัชกาลที่9ก็คือการจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือว่ารัชกาลที่9และก็สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับแรงณมาประทับแรมณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศค่ะในช่วงเดือนสิงหาคมกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีค่ะรางวัลพระราชทานอันเป็นเกียรติถือว่าเป็นเกียรติยศการแข่งขันดังกล่าวเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโดยเป็นการชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์จะเสด็จพระราชดำเนินนะคะในส่วนของพระอิสริยยศณขณะนั้นก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งในอดีตน่ะเช่นในปีนะคะในปีทุกปีที่ผ่านมาในส่วนของพระองค์ท่านนะคะก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานถ้วยรางวัลพร้อมผ้าคลุมกรงแก่เจ้าของนกที่ชนะเลิศด้วยพระองค์เองนะคะการย้ายสถานที่ในเวลาต่อมาแม้ว่าจะเริ่มต้นจัดที่บริเวณหน้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศแต่ต่อมาก็ได้มีการขยายแล้วก็บรรจุเข้าเป็นหนึ่งในกองงานสำคัญของงานของดีเมืองนราค่ะแล้วก็ย้ายมาจัดณบริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชุมพรรษาหรือว่าสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสค่ะเพื่อจะเป็นการรองรับจำนวนนกแล้วก็ประชาชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะประเภทประกวดประเภทของการประกวดเสียงในการแข่งขันก็จะมีการแบ่งประเภทตามมาตรฐานสากลเลยนะคะของผู้นิยมเลี้ยงนกเขาชวาเสียงก็ได้แก่ประเภทเสียงใหญ่ที่เราเรียกว่าเสียง A ประเภท

มีการส่งนกเข้าร่วมประชันเสียงเป็นจำนวนมากในทุกๆปีค่ะคุณผู้ฟังหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนแล้วก็ในส่วนของหลักเกณฑ์เอามาตามกันสักนิดนึงหลักเกณฑ์ของการให้คะแนนประชันเสียงนกเขาชวาแล้วก็ประวัติของงานของดีเมืองนราหรือกิจกรรมอื่นที่จัดร่วมกันเช่นการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองแล้วก็เรือข้าวเจสีนะคะทุกวันนี้ก็จะมีการแข่งกันการซ้อมกันณริมเขื่อนท่าพระยาสายเราคุยกันสัปดาห์หน้าในเรื่องราวของเรือแล้วก็เรื่องเราของนกก็คุยกันสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันศุกร์นะคะวันพรุ่งนี้ค่ะแล้วก็ชีววิทยาหรือว่าลักษณะของนกเขาชวาที่นิยมเลี้ยงก็มีแน่นอนให้เราได้ชื่นชอบได้ศึกษาได้เรียนรู้มีเยอะแยะมากมายก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะต้องทราบโดยทั่วกันนะคะในส่วนของหลักเกณฑ์ที่ข้าพเจ้าหยิบยกมาฝากทุกท่านมีหลักเกณฑ์ที่เป็นหลักเกณฑ์ที่แน่นอนนะคะถ้าก็บอกว่าถ้าไม่เราไม่ทราบหลักเกณฑ์เราก็จะเข้าชมหรือว่าจะเข้าใจในส่วนของการประชันเสียงก็ได้ยากนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ในส่วนของประวัติของงานของดีเมืองนราแล้วก็ชีววิทยาหรือว่าลักษณะของนกเขาชวาเสียงที่นิยมเลี้ยงกันจะนำเรียนทุกท่านในวันพรุ่งนี้ค่ะนี่เป็นส่วนสำคัญเราจะได้ทราบว่านกที่เราเลี้ยงดูอยู่ที่บ้านนะเลี้ยงดูมีหลักเกณฑ์อย่างไรกันบ้างอีกในส่วนของวันพรุ่งนี้มาคุยกันแต่วันนี้จะพาทุกท่านไปสู่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศคือบ้านของพ่อนราธิวาสมีบ้านของพ่อแล้วก็มีที่ทำงานของพ่อที่พี่น้องประชาชนเรียกขานกันง่ายๆบ้านของพ่อก็คือพระตำหนักทักษิณราชนิเวศที่ทำงานของพ่อก็คือที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะไปที่บ้านของพ่อกันนะคะในวันนี้กับรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตั้งอยู่บริเวณเขาตันหยงที่แปลว่าพิกุลอยู่ในพื้นที่ของตำบลกะละวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4084ห่างจากตัวเมืองนราธิวาสประมาณ8กิโลเมตรเป็นที่แปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ในช่วงเดือนสิงหาคมและไปจนถึงเดือนตุลาคมของทุกปีประวัติความเป็นมาโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระตำหนักขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2516ฐานะปีถึงปีนี้ก็อายุราวๆ53ปีแล้วค่ะโดยใช้เวลา6เดือนในการก่อสร้างเนื่องจากว่าเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ที่จะประทับทางภาคใต้ของประเทศไทยเพื่อจะได้ทรงใกล้ชิดและเยี่ยมเยือนราษฎรของพระองค์ในภาคใต้ค่ะจึงมีพระบรมราชโองการให้เลือกสถานที่เพื่อความเหมาะสมซึ่งพระองค์ทรงเลือกสร้างพระตำหนักที่เขาตันหยงเพราะเป็นพื้นที่สูงมีต้นไม้ป่าขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์งดงามอยู่ริมทะเลตลอดแนวชายฝั่งและอยู่สุดเขตแดนประเทศไทยที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียค่ะเมื่อราษฎรที่อยู่ในละแวกดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่และเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิมทราบถึงพระราชประสงค์ที่พระองค์ท่านจะสร้างพระตำหนักก็ยินดีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินในการสร้างพระตำหนักแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรก็ได้พระราชทานทรัพย์ให้แก่กับชาวไทยมุสลิมเพื่อสร้างเป็นมัสยิดขึ้นในบริเวณใกล้กับเขตพระราชฐานเช่นกันค่ะรวมเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ300ไร่ด้านหน้าของเขาตันหยงริมอ่าวไทยสูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่173ฟุตค่ะ
แล้วก็พระตำหนักทักษิณราชนิเวศเป็นพระตำหนักที่ประทับในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เมื่อเสด็จมาประทับแรม

ที่จังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งตามปกติแล้วจะเสด็จแปรพระราชทานอยู่เป็นประจำทุกปีเพื่อทรงงานตามโครงการพระราชดำริและทรงตรวจเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ค่ะในส่วนของสถาปัตยกรรมก็คงต้องค้างไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขตพระราชทานเป็นอย่างไรมีศาลาบูรงสวนสวรรค์มีศาลาที่เรียกว่าเป็นศาลาออนจำนานแล้วก็มีศาลาปานันแดนดงมีในส่วนของศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศแล้วก็มีการอนุญาตให้เข้าชมแล้วก็ในส่วนของการเดินทางเป็นยังไงกันบ้างก็คงได้ติดตามในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้เหลือเวลา2นาทีสุดท้ายสำหรับสถานีวิทยุที่รับสัญญาณนะคะจะได้ตัดในช่วงของรายการของทางสถานีต่อไปสำหรับวันนี้รายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินอยู่คู่กับดิฉันสาริป้ามลีกับป้ารายงานตัวนะคะในรายการทำดีเพื่อพ่อแทนคุณแผ่นดินหรือว่าคุณสาศิริท่านรู้จักเป็นพี่สาเป็นน้องสาขอบคุณนะคะพี่น้องในชุมชนแล้วก็ทั้ง35ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆพื้นที่ด้วยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้มีความสุขนะคะโอกาสหน้าจะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

ท่านกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 11:31 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการร้อยดวงใจให้แดนใต้ค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสขณะนี้เวลา 12:33 น.จากนี้ไปเชิญรับฟังรายการก้าวไปกับนทพ.ครับ

ทายคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะในช่วงเวลา 12:30 นจนถึงเวลา 13:00 น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันค่ะวันนี้เหมือนเดิมนะคะเราจะนำเสนอภารกิจของนักรบสินเงินมาฝากคุณฟังกันเหมือนเดิมนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2569นะคะภารกิจแรกวันนี้นะคะก็ไปติดตามรับฟังภารกิจของนพค.42นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยขึ้นที่เรือ3นายพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดความจุ 6,000 ลิตรจำนวน1คันนะคะดำเนินการสนับสนุนการเติมน้ำสะอาดให้แก่โรงเรียนมุสลิมบำรุงอำเภอยะหาร1เที่ยวปริมาณน้ํา 6,000 ลิตรโดยทำการเติมน้ำใส่ถังเก็บน้ำตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในช่วงฤดูแล้งแล้วก็การขาดแคลนน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคแล้วก็การประกอบศาสนกิจภายในโรงเรียนให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอนะโรงเรียนมุสลิมตำบลบารุอำเภอยะหาโรงเรียนมุสลิมบำรุงนะคะตำบลบารุอำเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะสำหรับภารกิจของสถานีวิทยุกระจายเสียง912เมื่อวานนี้นะคะหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912ค่ะได้มอบโล่เกียรติคุณและมอบของที่ระลึกพร้อมกล่าวเทิดพระขออภัยค่ะพร้อมกล่าวเทิดเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดจำนวน2นายพร้อมทั้งแสดงความขอบคุณต่อการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณประโยชน์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการรวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีแก่กำลังพลรุ่นหลังต่อไปณสถานีวิทยุกระจายเสียง912ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะนอกจากนี้แล้วท่านหัวหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะก็ได้มอบของอุปโภคบริโภคเป็นของขวัญวันเกิดในเดือนกรกฎาคมจนถึงเดือนกันยายนแก่กำลังพลนะคะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลของหน่วยด้วยคุณผู้ฟังคะสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียง912ของเรานะคะก็มีหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาแล้วก็หน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะในส่วนของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41เมื่อสักครู่นี้เราก็ได้ประชาสัมพันธ์กันไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนอีก1ภารกิจของสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการฐานพัฒนาค่ะเมื่อวานนี้จัดจิตอาสา904แล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยมีนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่นะคะก็บริจาคโลหิตเพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ในการทางการแพทย์ทั้งนี้มีผู้ร่วมบริจาคโลหิตจำนวน113คนได้ปริมาณโลหิตทั้งหมด 59,850 มิลลิลิตรณศาลาประชาคมอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงค่ะนะคะก็ยังคงมีภารกิจของนพค.45นะคะเดี๋ยวเราจะมาประชาสัมพันธ์เรื่องของการส่งมอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยนะคะเมื่อวานนี้สักครู่หนึ่งนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนนะตอนนี้12:46 นะคะติดตามรับฟังเพลงนะคะจากทางรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนาคลื่น FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะกับอีกหนึ่งเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังกันไปด้วยนะคะอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมนะคะเพิ่มเติมมาได้เลยที่นี่0735145522ค่ะ

พลงเพราะๆค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังอีกสักครู่หนึ่งนะคะกับอีกหนึ่งงานเพลงนี้เพลงเก่าๆนะคะพรุ่งนี้ไม่สายของทาทายังช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการก้าวไปกับหน่วยบัญชาการฐานพัฒนานะคะเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เกริ่นไว้แล้วว่าผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่45นะคะเมื่อวานนี้เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านพักอาศัยแก่ผู้ประสบอุทกภัยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นกำลังพลแล้วก็ประชาชนนะคะเข้าร่วมแสดงความยินดีทั้งนี้ภายหลังสถานการณ์อุทกภัยช่วงปลายปีพ.ศ. 2568หน่วยก็ได้ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ประเมินความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็จัดกำลังพลพร้อมชุดปฏิบัติงานช่างดำเนินการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านพักอาศัยจำนวน3หลังได้แก่ก่อสร้างบ้านพักอาศัยใหม่ให้แก่นางสุวรรณีสุสมานจำนวน1หลังแล้วก็ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้แก่นางอันอัสมันนะคะและนางบุษรินสุขใสช่วยให้ผู้ประสบภัยมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงปลอดภัยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตอีกด้วยนะคะณบ้านเลขที่12บ้านเลขที่36และบ้านเลขที่159หมู่ที่7ตำบลควนโดนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะอีกหนึ่งภารกิจของนพค.42นะคะเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันค่ะได้จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่สำรวจแล้วก็ได้ติดตามระดับน้ำในบริเวณคลองละแอและแม่น้ำปัตตานีนะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณะและบรรเทาความเดือดร้อนถ้าหากว่าเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ตลอดจนสามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีณพื้นที่คลองละแอตำบลยะหาอำเภอยะหาจังหวัดยะลาและแม่น้ำปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นภารกิจของนักรบสีน้ำเงินนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันพรุ่งนี้นะคะกลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมอย่าลืมติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกๆวันโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 13:02 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะ

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาต้อนรับนะคะเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะวันนี้พี่ลาลารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังนะคะทุกวันพฤหัสบดีในช่วงเวลา 13:00 น.จนถึงเวลา 14:00 น.ทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะคะแน่นอนค่ะสำหรับชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะเราก็จะนำเสนอเรื่องราวนะเกี่ยวกับจิตอาสาซึ่งจิตอาสานะคะก็มีหลายรูปแบบนะจิตอาสาด้วยความพอเพียงก็คือจิตอาสาเช่นเดียวกันคือการเสียสละเวลาแรงกายหรือว่ากำลังทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสังคมโดยยึดหลักสายกลางไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วก็พึ่งพาตนเองได้นะคะหลักสำคัญก็คือพอประมาณมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันพอประมาณก็คือทำความดีในระดับที่พอเหมาะกับกำลังและเวลาที่มีไม่เกินตัวมีเหตุผลตัดสินใจช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเข้าใจและรู้จริงภูมิคุ้มกันเตรียมความพร้อมตนเองให้มั่นคงก่อนออกไปเกื้อกูลสังคมนะคะตัวอย่างเช่นการแบ่งปันก็เป็นการบริจาคสิ่งของหรือว่าโลหิตตามกำลังการพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็เช่นเดียวกันนะคะร่วมทำความสะอาดชุมชนปลูกต้นไม้แล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลช่วยเหลือผู้ยากลำบากในละแวกบ้านโดยไม่เบียดเบียนใครนะคะดูแนวทางแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการนะคะคุณธรรมหลัก4ประการพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสานั่นเองค่ะถ้าว่าพูดถึงคำว่าจิตอาสานะกิจกรรมจิตอาสาง่ายๆที่ทำได้ในชีวิตประจำวันวิธีจัดสรรเวลาแล้วก็งบประมาณสำหรับการทำจิตอาสาโดยไม่เดือดร้อนใครนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวของคุณธรรมนะคะคุณธรรมหลักนะคะจิตอาสาเรียกว่าร่วมสร้างสังคมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาตินะคะฉบับที่1 นำชาติมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนนะคะเรื่องนี้ท่ามกลางกระแสการปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนรัฐบาลมียุทธศาสตร์ชาติ40ปีที่มุ่งสร้างความพอดีระหว่างการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ความทันสมัยและเทคโนโลยีกับการสร้างสังคมเข้มแข็งในมิติในด้านคุณธรรมความดีประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันจึงมุ่งมั่นสร้างความดีสังคมดีตามแผนแม่บทสำหรับคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่9ขออภัยค่ะฉบับที่1 นะคะที่มีวินัยวิสัยทัศน์แล้วก็สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตสืบสานความเป็นไทยอยู่ร่วมกันกับความเป็นสันติสุขในประเทศไทยนั่นเองประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างยั่งยืนโดยส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยมีคุณธรรมตามหลักศาสนานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ดำรงชีวิตตามวัฒนธรรมไทยที่ดีงามโดยในระยะแรกก็จะมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมสำคัญ4ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาโดยแนวทางการประพฤติปฏิบัติของคุณธรรมก็คือพอเพียงก็หมายถึงว่าความพอเพียงในการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตแบบสร้างสายกลางมีเหตุผลใช้ความรู้ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบมีความพอประมาณพอดีไม่เบียดเบียนตนเองสังคมและสิ่งแวดล้อมไม่ประมาทสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีนะคะรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง2ก็คือวินัยค่ะวินัยก็หมายถึงว่าการยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองทางวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิตให้ก้าวหน้านะคะวินัยต่อองค์กรสังคมปฏิบัติตามจริยธรรมจรรยาบรรณและเคารพกฎเคารพต่อกฎหมายสุจริตหมายถึงความซื่อตรงความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นยึดหลักในการรักษาความจริงความถูกต้องความเป็นธรรมทั้งปวงนอกจากตนเองจะเป็นคนซื่อตรงแล้วนะคะก็ต้องกล้าปฏิเสธการกระทำที่ไม่ซื่อตรงแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่นที่จะทำให้ส่วนรวม
เกิดความเสียหายได้นะคะส่วนจิตอาสาก็หมายความว่าการเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะค่ะแล้วก็อาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่งอันนี้นะคะไม่ใช่หน้าที่ของตนเองค่ะด้วยความรักความสามัคคีเพิ่มประโยชน์ของผู้อื่นของสังคมของประเทศชาติโดยมิได้หวังผลตอบแทนทำความดีเพื่อความดีเอื้ออาทรต่อความร่วมสังคมทำอย่างสม่ำเสมอเป็นนิสัยนะคะซึ่งการขับเคลื่อนคุณธรรมให้เกิดการพัฒนาสู่สังคมคุณธรรมดังกล่าวก็จะมุ่งเป็นการสร้างคนดีคือส่งเสริมคุณธรรมให้คนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มแล้วก็ทุกพื้นที่และการส่งเสริมองค์ความรู้องค์กรคุณธรรมให้ทุกองค์นะคะให้ทุกองเนี่ยทุกสถาบันส่งเสริมให้คนในองค์กรเป็นคนดีการบริหารองค์กรมีคุณธรรมแล้วก็ร่วมกันส่งเสริมประชาชนและสังคมร่วมสร้างคุณธรรมให้เต็มแผ่นดินนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบนำมาฝากในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาติดตามนะคะสานต่อในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมนะคะในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะคุณฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพราะๆอีกหนึ่งอันเพลงจิตอาสาเพื่อบ้านเราอีกหนึ่งอันเพลงนี้ค่ะ

คุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะพี่เลลานะคะรับทำหน้าที่ดูแลคุณฟังเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะให้คุณฟังได้ติดตามรับฟังข่าวนะคะพักประมาณอีกสักประมาณ5นาทีนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมนะคะในครึ่งชั่วโมงหลังของรายการนะคะวันนี้เราก็ได้นำเสนอการจิตอาสาในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาเรื่องของพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมแล้วก็เราจะพูดคุยถึงเรื่องคุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคมนะคะในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเรากลับมาติดตามรับฟังเพิ่มเติมนะคะช่วงนี้เดี๋ยวสานต่อกับเพลงเพราะๆนะคะอีกหนึ่งเพลงจิตอาสาในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาวันนี้นะคะเลือกอีกหนึ่งเพลงที่มีชื่อว่าจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจค่ะ

จังหวัดนราธิวาสเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569เมื่อวานนี้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าจังหวัดนราธิวาสกำหนดจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นครั้งแรกระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1ภายในงานจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรตินำเสนอเรื่องราวงานศิลปาชีพ8ประเภทพร้อมนิทรรศการโครงการฟาร์มตัวอย่างเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนในพื้นที่ไฮไลท์สำคัญวันที่10กันยายนเวลาประมาณ15นาฬิกาจะมีขบวนเดินเทิดพระเกียรติโดยชุดอาสารักษาดินแดนหรืออรบกว่า 1,000 คนตามด้วยขบวนงานศิลปาชีพและขบวนโครงการฟาร์มตัวอย่างก่อนร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติชมนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2515รวมถึงพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนนี้เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงบัวโนสไฮเรสประเทศอาร์เจนตินาว่ารัฐบาลของอาร์เจนตินาออกแถลงการเริ่มกระบวนการดำเนินมาตรการลงโทษบุคคลและบริษัทจำนวน60รายรวมถึงนาวิตัสปิโตรเลียมซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของอิสราเอลจากกรณีมีส่วนร่วมในกิจกรรมสำรวจน้ำมันอย่างผิดกฎหมายในหมู่เกาะฟอกแลนด์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีคาบิเอมิเลผู้นำอาร์เจนตินาให้คำมั่นว่าจะดำเนินมาตรการลงโทษบริษัทน้ำมันที่ดำเนินกิจกรรมขุดเจาะในดินแดนผืนทะเลของรัฐสหราชอาณาจักรแห่งนี้พร้อมยกระดับการเรียกร้องอธิปไตยเหนือหมู่เกาะฟอกแลนด์ซึ่งมิเลย้ำว่าชื่อมัลบินัสและเป็นของอาร์เจนตินาจบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน

0: หลังจากที่เราพักฟังข่าวประมาณ5นาทีเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ฟังก็มาสานต่อนะคะกับชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องวันนี้นะคะเรานำเสนอเรื่องพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วรัฐบาลนะคะก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพแล้วก็คุณธรรมเป็นสังคมที่น่าอยู่ค่ะโดยน้อมศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นเป้าหมายการพัฒนาโดยเฉพาะปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ได้ประกาศใช้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1ปี2559ถึง2564ที่มีวิสัยทัศน์ให้สังคมไทยมีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำรงชีวิตสืบสานความเป็นไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสงบแล้วก็มีสันติสุขและมุ่งส่งเสริมคุณธรรมที่พึงประสงค์ของสังคมไทย4ประการก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาซึ่งก็เป็นคุณธรรมที่จะทำให้บุคคลมีความดีความก้าวหน้าในชีวิตแล้วก็จะทำให้สังคมเนี่ยมีแต่สันติสุขอย่างแท้จริงค่ะในการที่จะสร้างสังคมที่ดีนะคะก็จะอาศัยแต่การเป็นนโยบายหรือว่าแผนงานต่างๆของรัฐบาลอย่างเดียวย่อมไม่เพียงพอแต่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนทุกคนนะคะโดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรส่งเสริมคุณธรรมสร้างคนดีสู่สังคมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนคนรอบข้างให้เป็นคนดีทั้งในองค์กรชุมชนแล้วก็สังคมเพื่อเป็นพลังงานร่วมสร้างสังคมคุณธรรมในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งแล้วก็ยั่งยืนนะคะขอบคุณคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติที่ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้เราได้ประชาสัมพันธ์ในการส่งเสริมคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาสร้างคนดีสู่สังคมขึ้นเพื่อเป็นคู่มือสำหรับนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายการสร้างสังคมไทยสังคมคุณธรรมต่อไปนั่นเองค่ะชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะคุณฟังชั่วโมงนี้นะคะเราก็พูดคุยนะคะกับหนึ่งเรื่องราวเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติมนะคะไม่แน่ใจว่าทันกับชั่วโมงของรายการหรือเปล่านะคะน่าจะทันนะคะก็จะตั้งใจละค่ะจะว่าจะมาพูดคุยอีกหนึ่งเรื่องคุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคมนะคะในชั่วโมงนี้เราจะมาพูดคุยอีกสักนิดนึงก่อนที่ชั่วโมงของรายการจะหมดกันไปนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงอีกหนึ่งกันเพลงอาสาด้วยใจอีกหนึ่งกันเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาในชั่วโมงนี้ด้วยค่ะ
1: ไม่เห็นต้องไปทำงานแบบนี้เลยแต่สำหรับ

ค่ะอาสาด้วยใจนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่เราจัดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนาค่ะเพิ่มเติมนะคะก่อนที่ชั่วโมงของรายการจะหมดกันไปนะคะอีกหนึ่งเรื่องก็คือคุณธรรมคือหัวใจการสร้างคนดีสู่สังคมที่เราจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในชั่วโมงนี้นะคะจากปฐมบรมราชองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนะคะของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชพระองค์ท่านมีพระจริยวัตรที่งดงามนะคะยึดมั่นในทศพิธราชธรรมมาโดยตลอดเป็นแบบอย่างของธรรมราชาแล้วก็ยังคงอยู่ยังคงมุ่งมั่นส่งเสริมให้ประสบนิกรชาวไทยเป็นคนดีมีคุณธรรมผ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆอีกทั้งก็ยังทรงงานหนักตรักตรำพระวรกายไปในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลกนะคะพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานศาสตร์พระราชศาสตร์พระราชานะคะเพื่อพัฒนาคุณธรรมชีวิตพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบนิกร นะคะได้กินดีอยู่ดีมีความสามัคคีปรองดองด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหลักการทรงงานแล้วก็โครงการในพระราชดำริมากมายพระองค์ท่านจึงทรงเป็นทั้งต้นแบบแห่งคุณธรรมศูนย์รวมความศรัทธาแล้วก็แรงบันดาลใจของการสร้างคนดีสู่สังคมนั่นเองค่ะเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูในหลวงรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะสืบทอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9นะคะดังพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ปี2560ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่31ธันวาคม2559ความว่าในปีใหม่นี้ขอให้ชาวไทยทุกคนตั้งใจให้แน่วแน่ที่จะรักษาคุณสมบัตินี้ให้แน่วแน่และทำความดีความคิดจิตใจที่แจ่มใสด้วยปัญญาที่กระจ่างพิจารณาทุกสิ่งเกิดขึ้นให้ตามความเป็นจริงโดยปราศจากอคติให้มีความมุ่งมั่นมีกำลังใจในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติทรัพย์กำลังน้อยใหญ่ในภาระหน้าที่ตามแนวพระบรมราโชบายที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้ในงานทุกอย่างสำเร็จให้งานทุกอย่างสำเร็จเป็นคนดีความเจริญทั้งแก่ตนเองแก่ส่วนรวมและประเทศชาติเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในการนี้นะคะก็เป็นการเรียกว่าการสืบสารพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่10ก็คือได้พระราชทานโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจโดยทรงสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยร่วมเป็นจิตอาสาทำความดีแก่สังคมและประเทศชาตินำความรักความสามัคคีมาสู่ประชาชนนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณธรรมการนำคุณธรรมนำการพัฒนานะคะคนทุกคนต่างปรารถนาที่จะมีชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่นอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วก็ธรรมชาติอย่างอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความดีความถูกต้องความเป็นธรรมเป็นคนดีในสังคมนั่นเองนะคะการสร้างคนดีสังคมดีเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนยังประโยชน์แก่คนทั้งชาติได้นั้นต้องใช้คุณธรรมนำการพัฒนาคือให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนโดยเฉพาะการพัฒนาด้านจิตใจนะคะทุกคน
ทุกสถาบันในสังคมต้องร่วมมือกันบ่มเพาะปลูกฝังส่งเสริมให้คนทุกช่วงวัยทุกกลุ่มทุกพื้นที่เป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีนะคะแล้วก็มีคุณธรรมเป็นรากฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตเพื่อต่อยอดการเป็นสังคมดีสังคมคุณธรรมที่คนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนพื้นฐานของความรักแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันคนจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาแล้วก็คุณธรรมเป็นหัวใจของการพัฒนาคนนั่นเองนะคะถ้าเราจะเข้าใจแนวทางการปลูกฝังส่งเสริมคุณธรรมในใจคนแล้วก็สังคมได้นั้นก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจความหมายของคำว่าคุณธรรมนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะหยิบนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้รับฟังในชั่วโมงของรายการจิตอาสาพัฒนานะคะและแล้ววันนี้รายการจิตอาสาพัฒนาวันนี้เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะก็กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมเราก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะสำหรับทีมงานของเราจะมาดูแลคุณฟังนะคะในเป็นประจำทุกวันในช่วงเวลา13นาฬิกาจนถึงเวลา14นาฬิกาและทุกวันพฤหัสบดี1ชั่วโมงนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วค่ะโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้พี่เลยลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: การพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการจากเพื่อนถึงเพื่อนค่ะ

0: งานพัฒนาคือหน้าที่และชีวิตของเราหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
1: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 15:05 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการนราทรายเรดิโอค่ะ
2: ที่นี่สถานีวิทยุ912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเตือนชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลังคาดการทะเลมีคลื่นสูงและฝนฟ้าคะนองถึงสัปดาห์หน้าในปนายหนุ่มแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสกล่าวว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศเตือนชาวเรือและผู้ควบคุมเรือให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระหว่างวันนี้ถึงวันที่14กันยายนนี้จากคาดการณ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกช่วงดังกล่าวมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางและมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้และอ่าวไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่สำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำนักงานเจ้าท่าจึงขอให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรให้งดการเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองและหลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานทางน้ำสำนักต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ว่ากองทัพเกาหลีใต้ออกแถลงการว่ากำลังติดตามความเคลื่อนไหวของเกาหลีเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกรณีกำลังพลรุกล้ำข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมยืนยันว่ายังคงรักษาระดับความพร้อมทางทหารอย่างเข้มงวดเพื่อรับมือกับสถานการณ์บริเวณชายแดนแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์โซนอิลโบรายงานโดยอ้างเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าทหารเกาหลีเหนือข้ามเส้นแบ่งเขตทางทหารมากกว่า20ครั้งเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพียงเดือนเดียวซึ่งมากกว่าจำนวนทั้งหมดที่ตรวจสอบตลอดปี2568จบข่าวอานิลาเจ๊แฮอ่าน

0: สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 16:01 นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ค่ะ
2: รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 KHz และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะกลับมาทักทายนะคะชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะพี่ดารารับทำหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยในช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกาทางระบบ FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์แล้วก็วิทยุออนโมบายนะสามารถที่จะติดตามรับฟังและอยู่เป็นเพื่อนกันได้จนถึงเวลา17นาฬิกา1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะกับเพลงเพราะๆ เรื่องราวดีๆเหมือนเดิมที่เราจะมาพูดคุยกันสลับกับเพลงวันนี้เราเจอกันนะคะวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะคะก็เป็นอีกวันนะคะกับเรียกว่าหลายๆคนก็นะคะรอวันศุกร์ค่ะนะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะแล้วก็วันศุกร์ก็หลายๆคนก็รอคอยกันมาแล้วก็ไม่อยากให้มีวันจันทร์ด้วยไม่ได้นะเอาละค่ะขอบคุณสำหรับน้องๆที่โทรพูดคุยกันหยอกล้อกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ขอบคุณที่แจ้งบรรยากาศนะคะกับหลายๆพื้นที่ในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเรานะคะเมื่อสักครู่นี้ก็ฝนตกนะก็หนักอยู่เหมือนกันนะตอนนี้อากาศชุ่มฉ่ำนะคะอากาศเขาเรียกว่าอบอุ่นมากเลยตอนนี้นะคะก็ระมัดระวังนะคะหลังฝนตกเนี่ยอากาศมักจะเย็นสบายขึ้นแต่ครวญที่จะต้องระมัดระวังเรื่องในเรื่องของถนนลื่นแล้วก็การเดินทางด้วยนะคะถนนลื่นก็คือผิวถนนเปียกน้ำทำให้รถล้มหรือว่าลื่นถลายได้ง่ายก็ควรที่จะต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังเป็นห่วงเป็นใยกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังยุงลายด้วยเพราะนะคะยุงลายเพาะพันธุ์ตามภาชนะที่มีน้ำขังรอบบ้านนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะอากาศอาจจะชื้นแล้วก็เย็นลงดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เป็นหวัดไม่ให้เป็นไข้ไม่ให้ไม่สบายด้วยนะคะยิ่งเด็กบ้านไหนมีผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองมีเด็กเล็กๆก็ช่วยกันดูแลกันไปนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เราคงจะต้องติดตามรับฟังนะคะข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดแล้วล่ะค่ะซึ่งในส่วนของในช่วงนี้นะคะสถานีอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้นะคะก็ได้แจ้งเตือนนะคะในช่วงของวันที่10ถึง14กันยายนส่งผลให้ภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยอาจจะมีฝนเพิ่มขึ้นและอาจจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วยสำหรับบริเวณอ่าวไทยคาดว่าทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะคะทางสำนักงานเจ้าท่าสาขานราธิวาสนะคะจึงขอให้เจ้าของเรือแล้วก็ผู้ควบคุมเรือติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรก็ให้งดการเดินเรือไปก่อนส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า7เมตรนะคะก็ให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพบฝนฟ้าคะนองแล้วก็หลีกเลี่ยงบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทางน้ำด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวก็อยากจะประชาสัมพันธ์นะคะยังไงก็ตามแต่ช่วงนี้ให้ติดตามข่าวสารสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องกันด้วยก็แล้วกันนะคะ16นาฬิกากับอีก9นาทีค่ะเราก็ยังคงมีหลายเรื่องราวนะคะที่จะมาพูดคุยกันในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์นะคะโดยเฉพาะงานของดีเมืองนาราเนี่ยก็นับถอยหลังแล้วล่ะค่ะในวันเสาร์ที่12นี้นะคะทุกอำเภอทั้ง13อำเภอเจอกันแน่นอนนะคะสำหรับขบวนแห่ทางบกเดี๋ยวรายละเอียดพี่ดาราจะมาพูดคุยกันสักครู่นึงนะคะวันนี้เพิ่มเติมมาได้นะคะบรรยากาศที่ไหนฝนตกกันบ้างแล้วนะคะในส่วนของในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสของเราเมื่อกี้ฝนตกแล้วก็หนักด้วยนะคะแต่ก็น้ำยังไม่ท่วมนะคะพื้นที่ไหนฝนตกกันบ้างแล้วก็อย่าลืมนะคะแจ้งบรรยากาศมาได้เลยนะคะใครมีอะไรที่อยากจะให้พี่เดลาประชาสัมพันธ์ก็ยินดีค่ะ073 514 552นะคะเราพูดคุยกันได้หลังไมค์ค่ะ

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข0735110484ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: โอ้โอ้รายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์มาแล้วทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912ทุกวันเวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ที่นี่เขามีมากกว่าเพลงเพราะเรื่องราวดีๆทาง FM 99.10 MHz AM 756 กิโลเฮิรตซ์และระบบออนไลน์เพลิดเพลินพาสนุกกับรายการวัยคิดวัย

กับเพลงเพราะๆค่ะและนี่ก็คือเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะคะทนได้ทุกทีขอบคุณสายที่โทรมาจากยี่งอเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็มีฝนตกเหมือนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสนะคะแต่ว่าบางพื้นที่ก็นะคะหยุดไปแล้วบางพื้นที่ก็ยังคงฝนตกกันอยู่แถวรือสอเมื่อสักครู่นี้นะคะรวมไปถึงดูทรงยอด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกสายที่โทรมานะคะแจ้งบรรยากาศกับหลายๆพื้นที่นะคะใครมีอะไรดีๆหรือว่าอยากจะฟังเพลงเพิ่มเติมมาได้นะคะตามที่เราได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้แต่ทว่าจะคุยกันหน้าไมค์นะต้องอภัยด้วยนะคะช่วงนี้ไม่สะดวกที่จะคุยหน้าไมค์นะคะมีอะไรคุยกันได้เฉพาะหลังไมค์เท่านั้นนะคะ16นาฬิกากับอีก24นาทีค่ะสิ่งที่เวลาจะประชาสัมพันธ์นะคะก็เหลือเวลา2วันแล้วนะคะสำหรับงานของดีเมืองนารานะคะก็ขอเชิญเที่ยวงานของดีเมืองนาราประจำปี2569นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่12ถึง21กันยายน2569นี้นะคะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาส่วนร.5 อำเภอเมืองนราธิวาสนะคะวันที่12กันยายนนี้ตรงกับวันเสาร์นะคะอย่าลืมเรามีพิธีเปิดงานและริ้วขบวนแห่ทางบกทั้ง13อำเภอนะคะแล้วก็วันที่12ถึง21กันยายนวันงานวันลองกองงานวางงานศิลปาชีพและงานกระจูดนะคะส่วนวันที่16ถึง17กันยายนงานประชันเสียงนกเขาชวานะคะวันที่17ถึง20กันยายนงานการแข่งขันเรือ

ของดีเมืองนารานะคะปีนี้นะคะครั้งที่49นะคะก็ขอเชิญชวนค่ะพี่น้องประชาชนชาวนาราธิวาสแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมไปถึงอะไรพื้นที่นะคะที่อยากจะมาเที่ยวงานของดีเมืองนารานะคะปีนี้เจอกันแน่นอนวันที่12ถึง21กันยายน2569นี้นะคะคุณผู้ฟังคะเวลามีอีกหนึ่งข่าวประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งกองงานของดีเมืองนารานะคะจังหวัดนราธิวาสก็จัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายในงานของดีเมืองนาราประจำปี2569นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราก็ได้เปิดสปอตให้คุณฟังได้รับฟังกันไปแล้วนะคะนายกเทศมนตรีเมืองนาราธิวาสนะคะนายธนาวิชยานุพงศ์ค่ะเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะได้กำหนดจัดงานของดีเมืองนาราครั้งที่49ประจำปี2569นั้นวันที่12ถึง21กันยายนนี้นะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร.5อำเภอเมืองนาราธิวาสนะคะโดยกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็น1ใน5กองงานหลักนะคะโดยตั้งแต่ปี2526จนถึงในปัจจุบันจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ได้จัดการประชันเสียงนกเขาชวามาอย่างต่อเนื่องนะคะปีนี้เป็นครั้งที่42แล้วนะคะซึ่งในแต่ละปีก็จะมีผู้ส่งนกเขาชวาเข้าประชันเสียงจำนวนมากทั้งจากในประเทศและต่างประเทศนะถือว่าเป็นสนามการประชันเสียงที่มีความสำคัญแล้วก็เป็นที่ยอมรับอย่างมากเลยทีเดียวนะคะก็จะมีการแบ่งการประชันเสียงค่ะออกเป็นทั้งหมด4ประเภทเสียงด้วยกันนะคะก็เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กแล้วก็ดาวรุ่งนะคะทั้งนี้การประชันเสียงนกเขาชวาปีนี้จัดขึ้นในวันที่16ถึง17กันยายนนะคะที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือว่าสวนร.5อำเภอเมืองนราธิวาสนะคะในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการกองงานวันลองกองและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประชันเสียงนกเขาชวาภายในงานของดีเมืองนารานะคะในวันที่17กันยายนก็ขอเชิญชวนนะคะประสบนิกรร่วมรับเสด็จอย่างพร้อมเพรียงกันด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกองงานของดีเมืองนาราก็คือประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานนะคะเพราะฉะนั้นแล้วปีนี้นะคะเป็นปีที่42นะคะคุณฟังก็เริ่มตั้งแต่ขออภัยค่ะครั้งที่49ในการประชันเสียงนกเขาชวานะคะวันที่12ถึง27กันยายนแต่ว่างานของดีนะคะขออภัยด้วยนะคะงานของดีเมืองนารานะคะจัดเป็นครั้งที่49แต่ว่าประชันเสียงนกเขาชวาเนี่ยเป็นปีที่12สลับตัวเลขนิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยเอาละค่ะเดี๋ยวก็เป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะอีกหนึ่งเขาเรียกว่างานใหญ่เลยล่ะปีละครั้งที่เราจะได้เจอกันสำหรับงานของดีเมืองนารายังคงมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมนะคะสื่อสารมาได้รีเควสต์มาได้เลยหลังไมค์ค่ะ

ับผลงานเพลงที่มีชื่อว่าสักวันฉันจะดีพอค่ะก็ฝากให้ทุกคนด้วย16นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะช่วงนี้ค่ะคุณฟังช่วงฤดูฝนแล้วก็ช่วงที่มีน้ำท่วมขังในปัจจุบันนะคะกรมควบคุมโรคได้แจ้งเตือนให้ประชาชนระมัดระวัง5โรคฮีทที่พบผู้ป่วยมากที่สุดซึ่งสามารถที่จะติดต่อแล้วก็แพร่กระจายได้ง่ายก็คือ5โรคฮีทที่ต้องเฝ้าระวังและวิธีป้องกันด้วยนะคะโรคที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คือโรคอุจจาระร่วงถ่ายเหลวตั้งแต่3ครั้งขึ้นไปต่อวันหรือว่าถ่ายเป็นเลือดนะคะ2ก็คือโรคไข้หวัดใหญ่ไข้สูงทันทีทันใดปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวนะคะหรือว่าอ่อนเพลียโรคปอดอักเสบไอนะคะมีอาการไอมีเสมหะหายใจหอบเหนื่อยเจ็บหน้าอกขณะหายใจหรือว่าไอสุดท้ายก็คือโรคโควิด-19 นะคะมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือว่าสูญเสียการรับรสกลิ่นอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอาหารเป็นพิษนะคะคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ปวดท้องนะคะบิดถ่ายเหลวมีไข้ร่วมอยู่ด้วยนะคะวิธีป้องกันง่ายๆเลยนะคะโรคอุจจาระร่วงก็คือยึดหลักสุกร้อนสะอาดดื่มน้ำบรรจุขวดหรือว่าน้ำต้มสุกนะคะส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ป้องกันด้วยสวมหน้ากากอนามัยในที่แออัดล้างมือบ่อยๆแล้วก็ฉีดวัคซีนประจำปีนะคะโรคปอดอักเสบนะคะป้องกันด้วยวิธีการรักษาร่างกายให้อบอุ่นหลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ป่วยทางเดินอาหารทางเดินหายใจนะคะโรคโควิด-19 นะคะป้องกันด้วยการนะคะเว้นระยะห่างล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็ตรวจ ATK เมื่อมีอาการนะคะส่วนโรคอาหารเป็นพิษเนี่ยป้องกันด้วยวิธีหลีกเลี่ยงอาหารค้างคืนที่ไม่ให้ที่ไม่ได้อุ่นร้อนแล้วก็เลือกซื้อจากร้านที่สะอาดด้วยนะคะถ้าหากว่านะคะช่วงนี้นะคะโรคที่จะมาจากน้ำท่วมขังที่จะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมถ้าหากว่าในพื้นที่ของคุณเนี่ยมีน้ำท่วมขังหรือว่าต้องเดินลุยน้ำบ่อยๆก็จะต้องระมัดระวังโรคเฉพาะทางเหล่านี้ด้วยนะคะก็คือโรคน้ำกัดเท้านะคะเกิดจากผิวหนังแช่น้ำนานจนเชื้อราเจริญเติบโตก็ให้รีบล้างเท้าด้วยน้ำสะอาดแล้วก็เช็ดให้แห้งสนิททุกครั้งและหลังจากที่เราเนี่ยลุยน้ำนะคะโรคฉี่หนูนะคะเชื้อปนเปื้อนในน้ำแล้วก็เข้าทางบาดแผลความควรที่จะต้องหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำขังด้วยเท้าเปล่าแล้วก็สวมรองเท้าบูททุกครั้งนะคะถ้าหากว่ากำลังมองหาวิธีนะคะกำลังมองหาวิธีรับมือสำหรับกลุ่มเสี่ยงเฉพาะก็สามารถที่เรียกว่าต้องศึกษาด้วยนะคะต้องการคำแนะนำสำหรับเด็กเล็กวัยเรียนหรือว่าผู้สูงอายุพื้นที่ที่คุณอาศัยกำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังหรือไม่อันนี้นะคะแต่ถ้าว่ามีอาการนะคะทั้งหมดที่พี่ดาราบอกไปก็จะต้องไปหาหมอแล้วล่ะค่ะคุณฟังไงก็ฝากด้วยนะคะเรื่องของการดูแลสุขภาพตอนนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยกันทุกคนนะคะในโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนะคะเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือ5โรคฮีทที่พี่ลาได้บอกกันไปเมื่อข้างต้นนะคะแล้วก็โรคที่มาจากน้ำท่วมขังก็มีโรคน้ำกัดเท้าแล้วก็โรคฉี่หนูนะคะยังไงก็ระมัดระวังกันไปด้วยตอนนี้16นาฬิกากับอีก41นาทีค่ะก็ยังคงเหลือเวลากันอยู่นะคะพี่เวลามีเกร็ดความรู้เรื่องราวที่น่าสนใจอีกนิดนึงที่จะมาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะในชั่วโมงของรายการวัยคิดวัยสร้างสรรค์ในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเลือกเพลงนี้ค่ะจะได้ฟังเพลงเก่าบ้างนะคะเพลงใหม่บ้างก็อย่าว่ากันนะคะเอาเป็นว่าเพลงที่คุณผู้ฟังอยากจะฟังนะคะเราก็จัดให้แน่นอนนะคะสื่อสารมาได้พูดคุยมาได้แล้วก็รีเควสต์มาได้หรือว่าใครมีอะไรดีๆที่อยากจะให้พี่ลานะคะประชาสัมพันธ์หรือว่าพูดคุย
เรื่องราวที่มีประโยชน์นะคะก็ยินดีนะคะยินดีมากๆแจ้งผลการรับฟังมาด้วยก็ดีค่ะวันนี้ฟังรายการอยู่ไม่ว่า FM 99.10 MHz วิทยุออนไลน์นะคะวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างชัดเจนหรือเปล่าก็นะคะแจ้งผลการรับฟังมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปพักอีกหนึ่งกันเพลงนี้ฝากให้คุณผู้ฟังด้วยค่ะ

ตอนนี้16นาฬิกากับอีก51นาทีค่ะก็เหลือเวลาประมาณ9นาทีสุดท้ายนะคะชั่วโมงสุดท้ายของรายการไวคิดไวสร้างสรรค์แล้วนะคะก็มีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะพูดคุยกันท้องผูกหรือรังแก้ยังไงนะคะหมอเจตแนะ7พฤติกรรมช่วยขับถ่ายดีขึ้นนะคะใครที่ท้องผูกบ่อยๆนะคะต้องทำด่วนแล้วล่ะค่ะท้องผูกไม่ได้หมายถึงแค่การถ่ายไม่ทุกวันแต่ยังรวมถึงการถ่ายน้อยกว่า3ครั้งต่อสัปดาห์อุจจาระแข็งต้องออกแรงเบ่งมากหรือว่ารู้สึกถ่ายได้ไม่สุดซึ่งถ้าหากว่าเป็นบ่อยๆอาจจะส่งผลต่อสุขภาพต่อคุณภาพชีวิตได้นะคะนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์หรือว่าหมอเจตแนะนำว่าการแก้ปัญหาท้องผูกควรเน้นปรับพฤติกรรมแล้วก็ฝึกระบบขับถ่ายมากกว่าการพึ่งกาแฟยาระบายหรือว่าอาหารที่กระตุ้นให้ถ่ายทันทีเป็นประจำนะคะข้อแรกเลยนะคะฝึกเข้าห้องน้ำให้เป็นเวลาค่ะช่วงหลังตื่นนอนหรือว่าหลังรับประทานอาหารเช้าเป็นช่วงที่ร่างกายมักจะกระตุ้นการขับถ่ายตามธรรมชาติควรนั่งเข้าห้องน้ำประมาณ 5-10 นาทีโดยไม่ต้องฝืนหรือว่าเบ่งแรง 2. อย่าอั้นอุจจาระนะคะเมื่อรู้สึกว่าปวดก็ควรที่จะต้องเข้าห้องน้ำเพราะว่าการที่เรากลั้นไว้นานอาจจะทำให้อุจจาระแข็งแล้วก็ขับถ่ายยากขึ้น 3. ปรับท่านั่งให้เหมาะสมใช้ที่วางเท้าขนาดเล็กเพื่อยกเข่าให้สูงกว่าสะโพกโน้มตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยแล้วก็หลีกเลี่ยงการนั่งเบ่งเป็นเวลานานซึ่งอาจจะช่วยให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นนะคะ 4. เพิ่มใยอาหารในแต่ละวันด้วยนะคะนี้เราก็ควรที่จะต้องเน้นผักผลไม้ไม่ว่าจะเป็นถั่วข้าวโอ๊ตธัญพืชไม่ขัดสีแล้วก็เมล็ดพืชโดยควรที่จะต้องเพิ่มทีละน้อยเพื่อร่างกายปรับตัวได้นะคะข้อ5ดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะน้ำก็มีส่วนช่วยให้อุจจาระนิ่มขึ้นแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องดื่มมากเกินความต้องการของร่างกายโดยผู้ที่มีโรคหัวใจโรคไตหรือว่ามีข้อจำกัดเรื่องน้ำควรทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะลองอาหารหมักที่มีจุลินทรีย์เช่นโยเกิร์ตทีเฟอร์หรือว่าอาหารหมักบางชนิดอาจจะช่วยระบบขับถ่ายในบางคนแต่ไม่ใช่ยาระบายที่ทำให้ถ่ายทันทีนะคะ 7. ขยับร่างกายให้มากขึ้นการที่เราเดินประมาณ 20-30 นาทีต่อวันหรือว่าเดินเบาๆหลังมื้ออาหารอาจจะช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ได้แต่ที่สำคัญนั้นก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องขับถ่ายทุกวันหากไม่มีการผิดปกติร่วมด้วยแต่หากว่ามีเลือดปนอยู่ด้วยนะคะน้ำหนักลดลงโดยไม่ต้องตั้งใจนะโดยไม่ตั้งใจปวดท้องรุนแรงอาเจียนท้องอืดมากอุจจาระดำหรือมีอาการท้องผูกผิดปกติและเป็นต่อเนื่องก็ควรที่จะต้องปรึกษาแพทย์แล้วล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่าเกล็ดความรู้หยิบนำมาฝากให้คุณฟังได้เราฟังกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะคะไวคิดไวสร้างสรรค์วันนี้เวลาของรายการหมดเวลาหมดแล้วนะคะพี่เลลานะคะดูแลคุณผู้ฟังกันมาตั้งแต่ช่วงเวลา 17 นาฬิกาจนถึงเวลา10ช่วงเวลา16นาฬิกาจนถึงเวลา17นาฬิกานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ในช่วงเวลาเดิมนะคะก็เจอกันเป็นประจำทุกๆวันนะคะโชคดีและมีความสุขกันทุกท่านสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 17:00 นต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการพบกันเย็นนี้ที่เรือนราวค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพบกันยินดีที่เรียนเราเนาะกับพี่ยามคำๆพี่ยามนี่แหละค่ะตีห้ารายงานตัวโยเป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันเล็กกันกับเรื่องราวข่าวสารรวมไปถึงผลงานเพลงค่ะที่ฝากคุณผู้ฟังกันด้วยพบกันวันนี้คุณผู้ฟังเนาะกับวันหัดนะวันหัดที่10กันยายน2569คุณผู้ฟังวันนี้วันที่10แล้วนะนะนับถอยหลังไปแล้วไม่กี่วันแล้วคุณผู้ฟังนะซึ่งในส่วนของจังหวัดราชบุรียังงานย้ายคุณผู้ฟังเนาะจากตัวย้ายจริงๆพอเป็นงานถือว่าเป็นงานประจำปีของจังหวัดเลยก็ว่าได้ค่ะพบกันวันนี้นะกันยังเรื่องราวข่าวสารนั่นนะยังมาฟ้ากันโคเครวมไปถึงผลงานเพลงเทหยิบมาฟ้าคุณผู้ฟังนะกับโคเคด้วยเทแลเอาเป็นว่าไม่ยากจริงเล็งมากในช่วงแรกแบบนี้คุณผู้ฟังเนาะให้ฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าหลบมาเกล็งกับเรื่องราวข่าวกันค่ะกับผลงานเพลงนี้ฝากกับคุณผู้ฟังทั้งเพจคนกันด้วยเนาะ

กับผลงานเพลงนี่ฮะเลยคุณผู้ฟังเนาะแม่ปลาสาไก่บอกว่าดูดห้อยน้องแต่งเอ้ยนั่นเดี๋ยวร้อยแล้วเดี๋ยวแกงครัวนะใช้ใบช่องพลูลงไปคุณผู้ฟังไม่ต้องกันแหลงถึงนะข้าวหมดหม้อนะนวายากถ้าจะเหล็กเหมือนกันนี่เนาะกับเบิร์กกันให้แล้วคุณผู้ฟังกับผลงานเพลงของนุ้ยสุวินาเนาะกัดฟักกันในช่วงนี้มากันแหลงกันถึงเรื่องราวข่าวกันคุณผู้ฟังเนาะข่าวสารต่างๆที่เราหยิบมาฝากนะก็สำหรับในส่วนของงานนะสมโภชศาลหลักเมืองคุณผู้ฟังก็คืนนี้เป็นคืนที่สองแล้วแหละนะก็เขายังพิธีเปิดนะในช่วงค่ำนี่แล้วก็เช้าเขายังพิธีบวงสรวงก็ช่วงค่ำเขายังพิธีเปิดแล้วก็คืนนี้นี่พบกับใครนะเนกราเชนเฮ้อนะก็พบพวกเช้าหนึ่งกันสกายพาดว่าเธอนะก็พอเดลเล่แล้วบูฟังนะกันไปกันได้ที่งานสมโพธิศาลหลักเมืองนราธิวาสที่ศาลกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่หนึ่งเนาะก็เชิญชวนกันด้วยหลังจากนั้นกันพอจบงานสมโพธิศาลหลักเมืองเราไม่พักคุณบูฟังนะเราไปสานต่อกันกับงานของดีเมืองนราฮ่านักแข่เข้ามาแล้วคุณบูฟังนะซึ่งสำหรับในส่วนของงานของดีเมืองนารานะทางหาของงานตอนนี้ต้องบอกว่า 99.99% นั่นนะท่าเลยแล้วคุณบูฟังเพราะว่าหลายๆหน่วยทางหาของงานที่เขาเตรียมความพร้อมมานานนานฮ่านั่นนะสำหรับ5กองงานเดี๋ยวในช่วงหน้าเรามาคือแหล่งการช่วงนี้ในเราเบิกเพลงกันก่อนคุณผู้ฟังเนาะก็เดี๋ยวลบมาคือแหล่งกันกับเรื่องราวข่าวกันค่ะกับงานเพลงฝากคุณผู้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวลบมาคือแหล่งกันค่ะ

ครับงานเพลงเนาะเทฝากกันในช่วงนี้มาแหล่งอันถึงเรื่องราวของงานคงดีเมืองนาราบอกว่าในช่วงที่แล้วว่า5กองงานนี่พร้อมคุณผู้ฟังเนาะพร้อมอย่าว่าแค่ 100% แล้วเนาะสำหรับงานในครั้งนี้เริ่มต้นกันด้วยริ้วขบวนแห่ทางบกนั่นนะเรียกว่า17ริ้วขบวน13อำเภอไม่ต้องกินแหล่งถึงคุณผู้ฟังเนาะสวยงามประการตากันแน่นอนนะก็จะเริ่มประมาณคือต้องบอกว่าสำในส่วนของขบวนเฮนเขาจะเริ่มตั้งขบวนกันก็เรียกว่าตอนเที่ยงคุณผู้ฟังนะกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกจีตีโค้งฮะว่านั่นเนาะปล่อยขบวนก็ประมาณบ่ายโมงหรือว่าตีหนึ่งนะกับต้องกระดวนกันมาคุณผู้ฟังหนอมาเลกันในครั้งนี้แล้วก็ต้องบอกว่าจาก13อำเภอเทเดินเป็นขบวนแห่ทางบกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จีอย่างพิธีเปิดในช่วงค่ำนะนี่ส่วนของริ้วขบวนทางบกต่อมาส่วนของกองงานลงกองคุณผู้ฟังหนอกัน26หน่วยงาน5ศูนย์ด้วยกันในส่วนของรัฐนิทรรศการทั้งหน่วยงานภาครัฐต่อการภาคีเครือข่ายต่างๆรวมไปถึงการประกวดผลผลิตทางการเกษตรคุณผู้ฟังเนาะแล้วการในส่วนของกองงานศิลปะชีพกับงานคือจูนอันนี้ก็เดี๋ยววันยังทางการประกวดการแข่งขันพิพิธภัณฑ์ศิลปะชีพโอท็อปไปต่างๆเอาโคเคไปหมดนะและการกองงานประชันเสียงนกเขาชวานี่16 17กันยายนคุณผู้ฟังเดี๋ยวรายละเอียดต้องแบ่งเบิกสปอนให้ฟังเนาะการในส่วนของกองงานแข่งขันเรือกอแล้วเรือยกองกับเรือคชสีชิงถ้วยพระราชทานนาพระเทนัง3ประเภทโดยการก็คือเรือกอและเรือยกองกับเรือคชสีนะ13ทั้งหมดนี่60ทีมด้วยกันคุณผู้ฟังนะมาจ้างมาเลเซียด้วยฮะนะกันในส่วนของวันชิงเนี่ยคือวันที่20นะเป็นวันชิงชนะเลิศนะกัดยังขบวนแห่เรือบุพชาติกันด้วยคุณผู้ฟังน่าสนใจกันทั้งเพจเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของทุกๆคำคืนนะในเวทีกลางเขายังศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้เป็นทั้งของโนราดิเกฮูลูการประกวดบาสโลปฮะนั้นการแสดงของชมรมทูบีนัมเบอร์วันต่างๆเนาะน่าสนใจทั้งเพจการไปกันได้แล้วก็รวมไปถึงนักร้องฮะนั้นในทุกๆคำคืนคุณผู้ฟังเนาะแม้จะเป็นในส่วนของวงกลมทีเดตุนธนาชัยออฟดอกฟ้าอานัดวงแบบบอเบิ้ล300วงแทมมารีนเตยวีรายาแล้วก็วงพัทลุงเนาะก็เรียกได้ว่าทุกๆคืนน่าสนใจทั้งเพเนาะกันไปแลกันได้นะใครที่ยังโอกาสเนาะสำหรับในส่วนของเรื่องราวข่าวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อคุณบูฟังนะเดี๋ยวช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันต่อแล้วกับงานเป็นนี้หมอมให้สำหรับพ่อแก่แม่แก่พ่อลุงแม่ป้าทั้งเพคน

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: พื้นถล่มคลื่นสนั่นแผ่นดินสั่นไหวจะอยู่หรือไปตัวคุณกำหนดได้รักโลกดูแลโลกอย่าให้โลกป่วยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียง912หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: เก็บ3เก็บง่ายๆพวกเรามาช่วยกันเก็บเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกกันเร็ว1เก็บขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย2เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่งมีแสงสว่างอย่างเพียงพอและ3เก็บภาชนะที่มีน้ำขังเช่นปิดฝาโอ่งน้ำให้มิดชิดป้องกันยุงลายวางไข่เก็บง่ายๆแค่นี้ใครก็ทำได้มาร่วมกันสร้างให้ครอบครัวของเราแข็งแรงป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออกกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจาก PNU DJ Search 2019

กับสปอร์ตเทฟักคุณผู้ฟังกันไปรวมไปถึงเพลงเทฟักกันด้วยเนาะและในช่วงนี้แม่ก็แหล่งกันถึงในส่วนของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี70คุณผู้ฟังซึ่งถูกเล่าทับนะกับเปิดรับสมัครไว้ในส่วนของกองทัพบกกองทัพบกนี่รับสมัคร 18,784 นายนะกองทัพอากาศอันนี้ 2,170 เซนะกองทัพเรือ 3,496 แล้วกันกองทัพไทยนะกองบัญชาการกองทัพไทยรับจำนวน300อัตราคุณผู้ฟังเนาะใครเทสนใจนะก็ติดต่อกันได้ผู้ฟังวันนี้เขารับสมัครเป็นวันแรกนู่นเลยนะจนถึงวันที่20เซมกราคม70นู่นคุณผู้ฟังเนาะกันข่าวและรายละเอียดเทเว็บไซต์ของแต่ละเล่าทับกันได้เลยคุณผู้ฟังเนาะกัดฟ้ากันด้วยในส่วนของทับบกทับเรืออากาศนะคุณผู้ฟังนะสามเล่าทับนี่และรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เนาะ www.rcm.rta.mi.th สำหรับในส่วนของกองบัญชาการกองทัพไทยก็ดูรายละเอียดนะและรายละเอียดที่ atap นะ .mi.th ค่ะกัดฟ้ากันด้วยมีส่วนเรื่องราวของการรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี70คุณผู้ฟังนะหลายตำแหน่งเลยทีเดียวค่ะซึ่งรายละเอียดต้องเต่งกับฟักทุกวันวันนี้เอาเว็บฉบับโยกกันมั่งเนาะแล้วก็สำหรับในส่วนของเรื่องราวอื่นๆเดี๋ยวว่ากันต่อช่วงหน้าช่วงนี้นี่เบิกเพลงกันต่อลาว

ค่ะงานเพลงฟังกันไปเนาะมากันแหล่งกันต่อค่ะสำหรับส่วนของเรื่องราวคราวนี้คุณผู้ฟังทางวิทยาลัยเทคนิคบางนารานะเทคนิคบางนาราคุณผู้ฟังหรือว่าถ้าเป็นเชิดเหล็กกลที่หลายๆคนรู้จักกันก็คือสารพัดช่างและคุณผู้ฟังนะนะก็ครบเรียนเชิดแล้วเป็นวิทยาลัยเทคนิคบางนารานะเขาได้ออกเนาะไปซ่อมบำรุงรถเข็นวีลแชร์ช่วยคนพิการคุณหมูฟังนะที่ไปซ่อมบำรุงให้ฟรีเลยสำหรับรถเข็นวีลแชร์นะของผู้พิการนี้กัดสำหรับครอบครัวไหนนะเทยังนันยังผู้ป่วยเทชายนี้การรถวีลแชร์ให้เขาเช็คเขาซ่อมให้ได้คุณหมูฟังฟรีเลยนะเทอบต.โคกเขียนคุณหมูฟังนะก็ฝากกันด้วยสำหรับครอบครัวนะในเทียนหยางเพราะว่าสำหรับคนเฒ่าคนแก่ผู้สูงอายุนี่ส่วนมากก็ยินั่งวีลแชร์คุณหมู่ฟังเนาะคันนี้พอใช้ไปนานๆมันก็เสียมั่งอะไรมั่งคุณหมู่ฟังนะเขาก็มาซ่อมให้ฟรีกันไปกันได้ค่ะกับฟ้ากันด้วยเนาะนี่ส่วนเรื่องราวของเขาที่ฟ้าคุณหมู่ฟังกันในช่วงนี้พร้อมกับเวลานั้นเวลากันเดินทางถึงช่วงสุดท้ายแล้วลาคุณหมู่ฟังกันไปก่อนพบกันไหมพรุ่งเช้าตีห้าถึงตีหกกันเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะ

0: องชาวไทยที่เคารพธงชาติเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเป็นเอกราชของชาติไทยเป็นเครื่องหมายแทนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักของชาวไทยทุกคนฉะนั้นโปรดร่วมใจยืนเคารพธงชาติ
1: Sedang dihormati kita sama-sama ada bangsa, agama, raja, bangsa Thai kekal selama-lamanya. Sekiranya Thai binasa, bangsa, agama, raja dan segalanya di sekeliling kita akan hilang. Untuk mengingatkan bangsa, hormatkanlah bendera.

0: ที่นี่สถานีวิทยุ92สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนา
1: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام تواصل معك أخي الكريم المصحف الشريف للأخ سعد الغامدي الشريط الرابع ويحتوي على سورتي المائدة والأنعام
2: بود أن مائدة بن بود مدنية مي 120 أونكار بن بود تي ياو พอสมควร เช่นเดียวกับ บทมาดานียะห์โดยทั่วไปอบูไมซะรอห์กล่าวว่าบทอันมาอีดะห์เป็นบทสุดท้ายของคัมภีร์อัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาองค์การที่มีอยู่ในบทนี้ไม่มีการยกเลิกแต่ประการใดบทนี้ได้ถูกประทานลงมาหลังจากที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับจากอัลฮุดัยบียะห์สาระที่มีอยู่ในบทนี้โดยทั่วไปประกอบด้วยข้อชี้ขาดเกี่ยวกับข้อตกลงและสัญญาต่างๆการเชื่อสัตว์การล่าสัตว์และการครองอิหรอมเพื่อประกอบพิธีหัจญ์การแต่งงานกับหญิงชาวคัมภีร์การตกศาสนาความสะอาดบทลงโทษการลักขโมยบทลงโทษผู้ก่อการร้ายและก่อความวุ่นวายในสังคมข้อชี้ขาดเรื่องสุราและการพนันการชดเชยในเรื่องการสาบานการฆ่าสัตว์ในขณะครองอิหรอมพินัยกรรมก่อนตายและข้อชี้ขาดเกี่ยวกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามบัญญัติของอัลลอฮ์เรื่องราวที่เป็นบทเรียนข้อควรคิดและอุทาหรณ์เช่นเรื่องราวของวงวานอิสราเอลกับนบีมูซาที่แสดงให้เห็นถึงความดื้อดึงฝ่าฝืนจึงถูกให้ท่องวนเวียนอยู่ในทุ่งกว้างถึง40ปีเรื่องราวของลูกนบีอาดัมสองคนคือกอบินและฮาบินเกิดความอิจฉาริษยากันเป็นเหตุให้กอบินฆ่าฮาบินซึ่งถือว่าเป็นการฆ่ากันครั้งแรกของประวัติศาสตร์โลกเรื่องสำหรับอาหารคืออัลมาอิดะซึ่งถือเป็นปาฏิหาริย์ของนบีอีซาบุตรของมารยัมที่ปรากฏต่อหน้าผู้ติดตามและสนับสนุนท่านเรื่องราวของยะฮูดีและนัสรอนีที่มีความเชื่อผิดๆบิดพริ้วสัญญาบิดเบือนคัมภีร์เตารอตและอินจีลปฏิเสธสารที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้นำมาบทนี้ได้จบลงโดยกล่าวถึงสถานการณ์อันน่าสะพรึงกลัวคือวันชุมนุมมนุษย์ซึ่งในวันนั้นท่านนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจะย้ำให้ชาวคัมภีร์ได้ทราบอย่างชัดเจนว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พวกนั้นคิดพวกนั้นเชื่อถือสาเหตุที่บทนี้มีชื่อว่าอัลมาอิดะห์นั่นก็คือเมื่อผู้ติดตามและผู้ใกล้ชิดขอต่อนบีอีซาอะลัยฮิสสลามให้มีสำหรับอาหารประทานลงมาจากฟากฟ้าอัลลอฮ์ก็ได้ประทานมาให้นั้นก็ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงสถานภาพของท่านว่าเป็นศาสนทูตจากอัลลอฮ์มาสู่มวลมนุษยชาติในสมัยนั้น
3: บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม
2: ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
1: โอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรักษาสัญญาให้ครบถ้วนเถิดสัตว์ประเภทปศุสัตว์นั้นได้อนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วนอกจากที่จะถูกอ่านให้พวกเจ้าฟังโดยที่พวกเจ้ามิใช่ผู้ที่ให้สัตว์ที่ถูกกล่าวนั้นเป็นที่อนุมัติขณะที่พวกเจ้าอยู่ในเอียรอมแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงตัดสินชี้ขาดตามที่พระองค์ทรงประสงค์

0: อบ
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าให้เป็นที่อนุมัติซึ่งบรรดาเครื่องหมายแห่งศาสนาของอัลลอฮ์และเดือนที่ต้องห้ามและสัตว์พลีและสัตว์ที่ถูกสวมเครื่องหมายไว้ที่คอเพื่อเป็นสัตว์พลีและบรรดาผู้ที่มุ่งสู่บ้านอันที่เป็นต้องห้ามโดยแสวงหาความโปรดปรานและความพอพระทัยจากพระผู้อิบานของพวกเขาแต่เมื่อพวกเจ้าเปลื้องเอี้ยรอมแล้วก็จงล่าสัตว์ได้และจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดที่ขัดขวางพวกเจ้าไม่ให้เข้าสู่มัสยิดฮะรอมทำให้พวกเจ้ากระทำการละเมิดและพวกเจ้าจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีและความยำเกรงต่ออัลเลาะห์และจงอย่าร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นบาปและเป็นศัตรูกันและพึงกลัวเกรงอัลเลาะห์เถิดถ้าจริงอัลเลาะห์นั้นทรงเป็นผู้รุนแรงในการลงโทษ
0: ฮุรริมะตอะลัยกุมุลมัยตะตุวัดดัมวะลัห์มุลคินซีรวะมาอุฮิลลิฆอยริลลาฮิบิهوالمنخنقة والموقوذة والمتردد

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم
1: ได้เป็นที่ห้ามแก่พวกเจ้าแล้วสัตว์ที่ตายเองและเลือดและเนื้อสุกรและสัตว์ที่ถูกเอ่ยนามอื่นจากอัลลอฮ์ที่มันขณะเชือดและสัตว์ที่ถูกรัดคอตายและสัตว์ที่ถูกตีตายและสัตว์ที่ตกเหวตายและสัตว์ที่ถูกขุดตายและสัตว์ที่ถูกสัตว์ร้ายกัดกินนอกจากที่พวกเจ้าเชือดกันและสัตว์ที่ถูกเชือดบนแท่นบูชาและการที่พวกเจ้าเสี่ยงทายด้วยไม้ติ้วเหล่านั้นเป็นการละเมิดวันนี้บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาหมดหวังในศาสนาของพวกเจ้าแล้วดังนั้นพวกเจ้าจงอย่ากลัวพวกเขาแต่จงกลัวข้าเถิดวันนี้ข้าได้ให้สมบูรณ์แก่พวกเจ้าแล้วซึ่งศาสนาของพวกเจ้าและข้าได้ให้ครบถ้วนแก่พวกเจ้าแล้วซึ่งความเมตตากรุณาของข้าและข้าได้ยินยอมให้อิสลามเป็นศาสนาสำหรับพวกเจ้าแล้วแล้วผู้ใดได้รับความขับขันโดยความหิวโหยโดยไม่ใช่เป็นผู้จงใจกระทำบาปแล้วไซแน่นอนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอ

0: عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب
1: เขาเหล่านั้นจะถามเจ้าว่ามีอะไรบ้างที่ถูกอนุมัติแก่พวกเขามุฮัมมัดจงกล่าวเถิดว่าที่ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้านั้นคือสิ่งดีๆทั้งหลายและบรรดาสัตว์สำหรับล่าเนื้อที่พวกเจ้าได้ฝึกสอนมันโดยฝึกสอนมันตามที่อัลลอฮ์ได้ทรงสอนพวกเจ้าไว้นั้นพวกเจ้าจงบริโภคจากสิ่งที่มันจับมาให้พวกเจ้าได้และจงกล่าวพระนามของอัลลอฮ์บนมันเสียก่อนและจงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรวดเร็วในการชำระการ

0: الإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين
1: วันนี้สิ่งดีๆทั้งหลายได้ถูกอนุมัติแก่พวกเจ้าแล้วและอาหารของบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์นั้นเป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าและอาหารของพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเขาและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ผู้ศรัทธาหญิงและบรรดาหญิงบริสุทธิ์ในหมู่ที่ได้รับคัมภีร์มาก่อนจากพวกเจ้าก็เป็นที่อนุมัติแก่พวกเจ้าด้วยเมื่อพวกเจ้าได้มอบให้แก่พวกนางซึ่งสินสอดของพวกนางในฐานะเป็นผู้แต่งงานไม่ใช่เป็นผู้กระทำซินาคือละเมิดทางเพศและไม่ใช่เป็นพวกคบชู้และผู้ใดปฏิเสธศรัทธาแน่นอนงานของเขาก็ไร้ผลโดยในวันพรโลกเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ขาดทุน
0: ยาอัยยูฮัลละดีนอามะนูอิซากุมตุมอิลัศศอลาติฟักซิลูวุจูฮากุมวะอัยดียากุมอิลัลมะรอฟิกوأيديكم إلى المرافق وامسحوا بر

الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเมื่อพวกเจ้าต้องการจะปฏิบัตินมาศก็จงล้างใบหน้าของเจ้าและมือของพวกเจ้าถึงข้อศอกและจงเช็ดศีรษะของพวกเจ้าและล้างเท้าของพวกเจ้าถึงตาตุ่มทั้งสองและหากเจ้ามีญะนาบะห์ก็จงชำระร่างกายให้สะอาดและหากพวกเจ้าป่วยหรืออยู่ในการเดินทางหรือคนใดในหมู่พวกเจ้ามาจากการถ่ายทุกข์หรือมีเพศสัมพันธ์กับปัญญาและพวกเจ้าไม่พบน้ำก็จงมุ่งสู่ดินที่ดีแล้วลูบใบหน้าของเจ้าและมือของเจ้าจากดินนั้นอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์เพื่อจะให้เกิดความลำบากใดๆแก่พวกเจ้าแต่ทว่าทรงประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าสะอาดและเพื่อความโปรดปรานของพระองค์ครบถ้วนแก่พวกเจ้าเพื่อว่าพวกเจ้าจะขอบคุณ

0: และจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเจ้าและสัญญาของพระองค์ที่ได้กระทำมันไว้แก่พวกเจ้าขณะที่พวกเจ้ากล่าวว่าพวกเราได้ยินแล้วและพวกเราเชื่อฟังแล้วและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในสวงอก
1: ยาอัยยูฮัลลดีนอามะนูกูนูกอวามีนลิลลาฮิชูฮะดาอ์บิลกิสฏ์วะลา

0: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเพื่ออัลลอฮ์เป็นพยานด้วยความเที่ยงธรรมและจงอย่าให้การเกลียดชังพวกหนึ่งพวกใดทำให้พวกเจ้าไม่ยุติธรรมจงยุติธรรมเถิดมันเป็นสิ่งที่ใกล้กับความยำเกรงยิ่งกว่าและพึงยำเกรงอัลลอฮ์เถิดแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ถึงสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ
1: วะอะดัลลอฮุลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาติละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนอะซีม
0: อัลลอฮ์ได้ทรงสัญญาแก่บรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่าสำหรับพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษและรางวัลอันยิ่งใหญ่
1: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم
0: บรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและปฏิเสธบรรดาองค์การของเรานั้นชนเหล่านี้แหละคือชาวนรก
1: ยาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูซุกรูนิอ์มะตัลลอฮิ

0: واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون
1: โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงรำลึกถึงความโปรดปรานของอัลเลาะห์ที่มีต่อพวกเจ้าขณะที่พวกหนึ่งตั้งใจที่จะยื่นมือของพวกเขามาทำร้ายพวกเจ้าและพระองค์ก็ทรงยับยั้งมือของพวกเขาออกจากพวกเจ้าเสียและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดณอัลเลาะห์เท่านั้นผู้ศรัทธาทั้งหลายจงมอบหมายเถิด

0: และแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงเอาสัญญาแก่วงวานอิสราเอลและเราก็ได้แต่งตั้งหัวหน้าจากพวกเขาขึ้น10คนแล้วเราได้ทรงกล่าวว่าถ้าจริงข้านั้นร่วมอยู่กับพวกเจ้าด้วยถ้าหากพวกเจ้าปฏิบัติละหมาดและชำระซะกาตและศรัทธาต่อศาสนทูตของข้าและสนับสนุนพวกเขาและให้อัลลอฮ์ยืมหนี้ที่ดีแน่นอนข้าจะลบล้างความชั่วของพวกเจ้าให้พ้นไปจากพวกเจ้าและแน่นอนข้าจะให้พวกเจ้าเข้าสวนสวรรค์ซึ่งมีแม่น้ำหลายสายไหลอยู่เบื้องล่างและผู้ใดในหมู่พวกเจ้าปฏิเสธศรัทธาหลังจากนั้นแล้วแน่นอนเขาได้หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
1: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية
2: Saudara pendengar, saudara ikuti secara Radio 912 wilayah Naratiwan. Tentunya marilah kita sama-sama ikuti dengan suara azan menunjukkan masuk waktu sembahyang fardu.

โอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงอย่าได้ยึดเอาวิทย์กับผู้ที่เอาศาสนาของพวกเจ้าเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นจากบรรดาผู้ที่ได้รับคัมภีร์ก่อนพวกเจ้าและบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายและพึงยำเกรงอัลเลาะห์เถิดหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธา

และเมื่อพวกเจ้าได้เรียกร้องไปสู่การละหมาดพวกเขาก็ถือเอาการละหมาดเป็นที่เย้ยหยันและเป็นการล้อเล่นนั่นก็เพราะเขาเป็นพวกที่ไม่ใช้ปัญญา

0: أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون
1: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าชาวคัมภีร์ทั้งหลายพวกเจ้าไม่ได้ตำหนิติเตียนและปฏิเสธพวกเราเพราะอื่นใดนอกจากว่าพวกเราได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และสิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาแก่เราและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนแล้วเท่านั้นและแท้จริงส่วนมากจากพวกเจ้านั้นเป็นผู้ละเมิด

0: จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดจะให้ฉันบอกแก่พวกเจ้าไหมถึงการตอบแทนที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นณที่อัลเลาะห์คือผู้ที่อัลเลาะห์ได้ทรงสาปแช่งและกริ้วโกรธเขาและให้ส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นเป็นลิงและเป็นสุกรและเป็นผู้สักการะชัยฏอนชนเหล่านี้แหละคือผู้ที่มีตำแหน่งอันชั่วร้ายเป็นผู้ที่หลงไปจากทางอันเที่ยงตรง
1: วะอิซาจาอูกุมกาลูอามันนาวะกัดดะคะลูบิลกุฟรวะฮุมกัดคะรจูบิฮวัลลอฮุอะอ์ลัมบิมากานูยักตุมูน
0: และเมื่อเขาเหล่านั้นมาหาพวกเจ้าพวกเขาก็กล่าวว่าเราศรัทธาแล้วทั้งๆโดยแท้จริงนั้นพวกเขาเข้ามาในฐานะผู้ปฏิเสธศรัทธาและความจริงพวกเขาก็ออกไปในสภาพเช่นนั้นและอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขาเคยปกปิดเอาไว
1: ้วะตะรอกะซีรอนมินฮุมยุซาริอูนฟิลอิธมิวัลอุดวานวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิซะมากานูยะอ์มะลูน
0: และเจ้าจะได้เห็นมากมายในหมู่พวกเขาต่างรีบเร่งกันทำบาปและเป็นศัตรูกันและการที่พวกเขากินสิ่งที่ต้องห้ามช่างเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขากระทำกัน
1: ลาลายันฮาฮุมุรร็อบบานียูนวัลอะห์บารอันกอวลิฮิมุลอิธมวะอักลิฮิมุสซุห์ละบิซะมากานูยัสนาอูน
0: ฉะไหนเล่าบรรดาผู้รู้แจ้งในเรื่องของอัลเลาะห์และนักปราชญ์เหล่านั้นจึงไม่ห้ามพวกเขาในการที่พวกเขาพูดในสิ่งที่เป็นบาปและในการที่พวกเขากินในสิ่งที่ต้องห้ามทั้งเลวจริงๆสิ่งที่พวกเขา

0: وقادوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين
1: และชาวยิวนั้นได้กล่าวว่าพระหัตถ์ของอัลเลาะห์นั้นถูกล่ำตรวนมือของเขาต่างหากที่ถูกล่ำตรวนและพวกเขาได้รับการสาปแช่งเนื่องจากสิ่งที่พวกเขาพูดมิได้พระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ถูกแบออกต่างหากซึ่งพระองค์จะทรงแจกจ่ายออกไปตามที่พระองค์ทรงประสงค์และแน่นอนสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่เจ้าจากพระผู้อวยบานของเจ้านั้นเพิ่มการละเมิดและการปฏิเสธศรัทธาแก่จำนวนมากมายในหมู่พวกเขานั้นและเราได้ขอให้เกิดการเป็นศัตรูกันและการเกลียดชังกันในระหว่างพวกเขาจนถึงวันกิยามะห์ทุกครั้งที่พวกเขาจุดไฟขึ้นเพื่อทำสงครามอัลลอฮ์ก็ทรงดับไฟนั้นเสียและพวกเขาเพียรพยายามบ่อนทำลายในแผ่นดินและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงชอบผู้ที่บ่อนทำลายทั้งหลาย

าวคัมภีร์ศรัทธาและยำเกรงแล้วแน่นอนเราจะลบล้างบรรดาความชั่วของพวกเขาให้พ้นไปจากพวกเขาและแน่นอนเราจะให้พวกเขาเข้าสวนสวรรค์

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون
1: ถ้าหากว่าเขาเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอตและคัมภีร์อินจีลและสิ่งที่ถูกประทานลงมาแก่พวกเขาจากพระผู้อวยพรของพวกเขาแล้วแน่นอนพวกเขาก็จะได้บริโภคสิ่งที่มาจากเบื้องบนของพวกเขาไปแล้วและที่มาจากภายใต้เท้าของพวกเขาในหมู่พวกเขานั้นมีกลุ่มหนึ่งที่มีความยุติธรรมและมากมายในหมู่พวกเขานั้นช่างเลวจริงๆสิ่งที่เขากระทำกัน
0: ยาอัยยูฮัรรอซูลบัลลิกมาอุนซิละอิลัยกะมิรร็อบบิกวะอิลลัมตัฟอัลฟะมาบัลลัฆตะริซาลาตะฮุวัล
2: ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 18:30 นาทีค่ะต่อจากนี้ไปคุณฟังจะได้ติดตามรับฟังกับรายการใจถึงใจค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันสาวลักษณ์คำหวานรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้ค่ะนางสาวละลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรุฬกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าลดภาระค่าไฟฟ้าและสร้างความเป็นธรรมให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในบ้านซึ่งยังใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวโดยขอให้ประชาชนค่ะตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569หากเป็นการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะเข้าหลักเกณฑ์ปรับมาใช้อัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยค่ะแทนอัตราค่าไฟฟ้าชั่วคราวเดิมซึ่งมาตรการดังกล่าวค่ะเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเพื่อช่วยประชาชนที่อยู่อาศัยในบ้านซึ่งยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรแต่มีลักษณะการใช้ไฟฟ้าเพื่อการอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจากเดิมผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ถูกเรียกเก็บค่าพลังงานไฟฟ้าชั่วคราวในอัตรา 6.8024 บาทต่อหน่วยค่ะจะได้รับการปรับมาใช้อัตราประเภทบ้านอยู่อาศัยตั้งแต่รอบบินเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปค่ะสำหรับอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกจะคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วย

0: วยส่วนการใช้ตั้งแต่หน่วยที่201เป็นต้นไปจะคิดตามอัตราขั้นบันไดของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยค่ะทั้งนี้อัตราดังกล่าวเป็นเฉพาะส่วนค่าพลังงานไฟฟ้าขณะที่ยอดสุทธิในใบแจ้งค่าไฟยังมีองค์ประกอบอื่นตามโครงสร้างค่าไฟจึงไม่ควรเข้าใจว่า3บาทต่อหน่วยเป็นอัตราสุทธิของไฟฟ้าทุกหน่วยหรือเป็นค่าเฉลี่ยของทั้งบิลค่ะโดยนางสาวลลิดากล่าวว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากมาตรการนี้ต้องเป็นผู้ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยจริงและมีประวัติชำระค่าไฟฟ้ามาแล้วอย่างน้อย6เดือนค่ะโดยไม่ครอบคลุมการใช้ไฟฟ้าชั่วคราวประเภทอื่นเช่นการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างทั้งนี้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานคาดว่าจะมีประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือนค่ะนางสาวลลิดากล่าวเพิ่มเติมว่าประชาชนที่ใช้มิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนขอให้ตรวจสอบใบแจ้งค่าไฟตั้งแต่บิลรอบเดือนกันยายนโดยดูว่าประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าหรืออัตราค่าไฟได้รับการปรับเป็นประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วหรือไม่หากยังพบว่าถูกเรียกเก็บในอัตราไฟฟ้าชั่วคราวควรเก็บใบแจ้งค่าไฟไว้เป็นหลักฐานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ตรวจสอบและแก้ไขตามหลักเกณฑ์ค่ะโดยประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งปัญหาผ่าน LINE Official Account ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือ Facebook Page ของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานค่ะหรือศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารโทร02-207-3599หรือ1204ในวันและเวลาราชการค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้ค่ะมีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายช่วยลดความเหลื่อมล้ำด้านค่าไฟฟ้าระหว่างประชาชนที่ใช้ไฟเพื่ออยู่อาศัยในลักษณะเดียวกันและช่วยให้ครัวเรือนที่เคยต้องจ่ายค่าไฟในอัตราชั่วคราวเป็นเวลานานได้รับอัตราที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้ไฟจริงมากขึ้นค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOTTH ลงพื้นที่บ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเพื่อสังเกตการติดตามข้อเท็จจริงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะกองกำลังบูรพาโดยพันเอกจักรฤทธิ์ธุรพันธ์รองเสนาธิการกองกำลังบูรพาและพันเอกนาวินกูลไทยรองเสนาธิการกองกำลังบูรพาให้การต้อนรับคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยหรือ AOTTH ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อสังเกตการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาค่ะในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังบูรพาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะโดยการเดินทางลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยได้เข้าสังเกตการบริเวณบ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการรังวัดและออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตประเทศไทยพร้อมทั้งรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินงานและข้อเท็จจริงด้านพื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คณะได้รับทราบข้อมูลจากพื้นที่จริงและมีความเข้าใจต่อสภาพพื้นที่และการดำเนินการของฝ่ายไทยอย่างรอบด้านค่ะนอกจากนี้คณะยังได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดบริเวณบ้านหนองจานโดยได้รับฟังข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งสังเกตการสภาพพื้นที่จริงและความคืบหน้าของการดำเนินการเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัยและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนค่ะการลงพื้นที่ของคณะ AOTTS ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติหน้าที่ในการสังเกตการตรวจสอบและติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชา โดยมุ่งเน้นการรับทราบข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ควบคู่กับการสังเกตการสภาพพื้นที่จริงเพื่อให้สามารถรับทราบข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างรอบด้านค่ะโดยทั้งนี้ค่ะกองกำลังบุรพาได้ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้สังเกตการพร้อมสนับสนุนข้อมูลและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การลงพื้นที่สังเกตการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคณะผู้สังเกตการอาเซียนประจำประเทศไทยการลงพื้นที่ดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความร่วมมือในการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนโดยการเปิดโอกาสให้คณะผู้สังเกตการได้รับทราบข้อมูลและเห็นสภาพพื้นที่จริงจากการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะช่วยสนับสนุนการรับรู้ข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างรอบด้านค่ะและสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569นี้ค่ะสำหรับข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ค่ะส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ค่ะจึงขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะหรือที่023994012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลัง สามารถรับฟังได้ทาง YouTube Channel กองบัญชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันเสาวลักษณ์คำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

ังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:00 นติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าสิงคโปร์เปิดเผยว่าอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักเคยยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศท่ามกลางความกังวลต่อภัยก่อการร้ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้
2: กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ในการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรลักษณ์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้างมากชี้แจงว่าได้กลั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมาธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
4: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมาธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมาธิการ ไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวนสองสำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
3: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
5: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจการค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
6: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
5: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกาจิตตาโลรายงาน
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกกำลัง11องค์กรการเงินประกาศเจตนารมณ์ยกระดับกรอบความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
7: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยี การรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสระพงมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตรวิวันรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
9: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
10: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอน
9: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนด์บายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลง ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที่
11: บริษัทบัสขนส่งทางท่อจำกัดชี้แจงกรณีพบน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ใช้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากทางบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
12: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกลุ่มหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมจากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
13: ากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
14: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
16: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายโมฮัมหมัดมาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1,300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสทำกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้น ช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝน

0: ริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: เมืองชายแดนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวร่วม
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 19:30 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยค่ะ
2: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอยู่กับผมสิทธิชัยกำเนิดทองครับแล้วก็เป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยนะครับประเด็นต่างๆนะครับในเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประเด็นที่กำลังร้อนแรงอยู่ในแต่ละสัปดาห์นะครับไปร่วมพูดคุยกันนะครับกับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับอยู่ในสายแล้วตอนนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ชยาครับ
4: ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับ
3: ครับก็ยังคงเป็นสัปดาห์ที่มีฟ้าฝนตกลงมานะครับอาจารย์ครับถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะไม่แรงแต่อุณหภูมิทั้งการเมืองทั้งสังคมหลายเรื่องแรงจริงๆนะอาจารย์ครับ
4: เพราะทั้งอุณหภูมิทั้งการเมืองก็อุณหภูมิทางด้านฝนฟ้าอากาศตอนนี้นะครับ
3: ครับ
4: ก็มาเริ่มต้นกันที่อุณหภูมิในเรื่องของฝนฟ้าอากาศเนี่ยเห็นทราบมาว่าตั้งแต่วันเที่ยงไปจนถึงวันที่13-14สิงหาคมเนี่ยนะฮะกันยายนขออภัยครับก็ฝนจะตกหนักเนี่ยนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานตอนบนอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกฝนจะตกหนักโดยเฉพาะที่จังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยนะครับก
3: ็
4: ไม่ได้โปรดมีการระมัดระวังกันเนี่ยนะครับทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่อากาศสภาพอากาศแปรปรวนนอกเหนือจากทั้งโอนิวทั้งโอหลากหลายพายุเนี่ยที่ถล่มบ้านมาโดยตลอดเลยนะครับ
3: คร
4: ับ ในขณะเดียวกันอุณหภูมิการเมืองก็ร้อนพอสมควรเนี่ยนะครับเพราะว่าในเรื่องของการถกงบประมาณประจำปี2570ก็ดีถึงเรื่องของเสถียรภาพของรัฐบาลเนี่ยก็เรียกว่า

0: ค่อนข้างหวั่นไหวเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นระบอบสีน้ำเงินซึ่งเราก็สนทนากันมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะครับสภาผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ก็เริ่มตกลบมาปี2577เนี่ยนะครับท่านเอกนิติเนี่ยท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ยืนยันว่าจะมีการปรับลดได้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็เพื่อประโยชน์สุขประชาชนเนี่ยนะครับก็ประมาณสักลดลงไปประมาณ 11.162 ล้านบาทเนี่ยนะครับงบประมาณก็รายจ่ายประจำปี2570เนี่ยก็ลดลงไป 37.8 ล้านบาทเนี่ยนะครับจากเดิม 37.8 ล้านบาทเนี่ยก็ลดลงไปประมาณ 11.616 ล้านบาทนะครับก็ประมาณสัก 3.68 ล้านบาทเนี่ยนะครับในวาระ2วาระ3ก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วสภาพภาวะเศรษฐกิจเนี่ยที่ยังไม่แน่นอนเนี่ยนะครับก็มีการแปรรูปในเรื่องความเสี่ยงสูงขัดแย้งในเรื่องของตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะมีการปรับลดลงไปแล้วเนี่ยครับอย่างที่ผมได้เรียนเมื่อสักครู่เนี่ยประมาณ 11.16 ล้านบาทเนี่ยนะครับก็ถือว่าก็ลดลงไปเพียงเล็กน้อยนะครับจะถามว่าจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของงบประมาณแผ่นดินในเรื่องของสิ่งที่น้องประชาชนความทุกข์ยากฝนฟ้าหัวอากาศตกต่างๆแล้วเนี่ยจะช่วยหรือจะได้อย่างไรเนี่ยนะครับก็คงจะต้องดูกัน
1: อ
0: ย่างไรก็ตามคุณวิจิตรเลขาคิดว่าหรือคุณม้าก็คัดงบประมาณ70บอกว่าจอปีต่อรัฐธรรมนูญนะครับคุณม้าจะเสนอตัดงบไป 1.6 แสนกว่าล้านบาทโอ้โหซึ่งเยอะมากเนี่ยนะเพราะว่าเป็นเงินนอกระบบงบประมาณขึ้นมากอยู่แล้วที่แก้ปัญหาประเทศเนี่ยตลอดจนกู้เงินเติมในระบบอีก 200,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับเรื่องด้วยหนี้สาธารณะครัวเรือนติดทนเพดานแล้วหนี้รัฐวิสาหกิจธนาคารรัฐเนี่ย NPL นะครับคุณจิตติใจครับ
1: ครับ
0: สูงถึง 80% แล้วก็หนี้ครัวเรือนขณะนี้เนี่ยทราบมาว่าตัวเลขเนี่ยเกือบจะ 70% ไอ้ 90% ของGDP หรือของอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยก็โอ้เข้าขั้นหรือว่าวิกฤตพอสมควรเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันคุณสิริจันยาสันสกุลสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเนี่ยก็ขอปรับลดงบประมาณปี70เนี่ยลงไปเช่นเดิมเนี่ยนะครับพอๆกับที่ที่ทางได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่เนี่ยลดไปประมาณ100,000กว่าเหลือประมาณ368ล้านล้านบาทเนี่ยครับประชาชนก็ใช้ในเรื่องของรายจ่ายประจำปีที่ประมาณ 73.6% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยซึ่งสูงมากแต่ก็เป็นความจำเป็นนี่แหละครับเพราะว่าในเรื่องว่ามีการขาดอยู่ที่ 104,780 ล้านบาทเนี่ยครับก็เป็นงบประมาณที่มาจากในเรื่องการพัฒนาบุคลากรต้องมีการปฏิรูประบบราชการสูงเงินเดือนกว่า 852,000 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็คงจะต้องรักษาพยาบาลผู้ป่วยยังขาดอยู่ประมาณ 20,000 กว่าล้านบาทแล้วก็ในเรื่องของการตามแก้กฎหมายเข้าสภาที่เงินสำรองเงินสมทบชดเชยเนี่ยกบข.เนี่ยปีงบ40เนี่ยอยู่ที่ 71,400 กว่าล้านบาทเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเพิ่มขึ้น16,540 กว่าล้านบาทเพราะสามารถที่จะใช้จากมาตรา72ซึ่งให้รัฐบาลเนี่ยตั้งงบไม่น้อยกว่า20หน่วยงบประมาณของทางราชการเนี่ยก็ถือว่าเรียกว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ทางด้านสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์การเมืองอย่างที่ใช้ได้กล่าวไว้เนี่ยมันค่อนข้างหวั่นไหวแล้วก็สภาพไม่ปกติเนี่ยนะครับในเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็พี่น้องประชาชนขณะนี้เนี่ยก็เตรียมความพร้อมคุณสนธินิ่มทองคุณขออนุญาตเอ่ยนามคุณสนธิเนี่ยนะครับก็เตรียมที่จะบอกว่าให้คนลงถนนเนี่ยนะครับแต่ผมก็คิดว่าอาจจุดติดเหมือนกันแต่จุดติดไม่มากสักเท่าไหร่เนี่ยนะอาจจะจุดติดประมาณสักเล็กน้อยที่ประชาชนอาจจะเข้ามาประท้วงเนี่ยในกลุ่มมัธยมิตรเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเดินขบวนกันแต่คงจะไม่มากเหมือนหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันคนก็เบื่อในส่วนของรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยซึ่งคุณอนุทินที่ชอบเนี่ยก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาทั้งสองคนเลยเนี่ยนะครับก็ปฏิเสธทุกอย่างบอกว่าไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองใดๆทั้งสิ้น โดยเฉพาะยิ่งในกรณีเรื่องหัวสวเรื่องที่ดินเขากระโดงเนี่ยวันที่14กันยายนวันจันทร์ที่จะถึงเนี่ยครับไปกี่วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเห็นบอกว่าคุณแสวงบุญมีเนี่ยบอกว่าไม่มีการยกฟ้องในเรื่องของหัวสวแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันคงจะต้องมีการประท้วงกันจากพี่น้องประชาชนพอเห็นนะครับก
1: ็
0: ผลต้องติดตามกันต่อไปครับในขณะเดียวกันเงินเฟ้อก็พุ่งขึ้นอยู่ที่ 2.53% จากน้ำมันแล้วก็อาหารแพงนะครับแล้วก็ในเรื่องของสนค.สำนักงานเศรษฐกิจและการคลังแล้วจับตาควอเตอร์ที่4หรือไตรมาสที่4เนี่ยอาจจะมาตกอยู่ที่ร้อยละ 2.7% ส่วนสถานการณ์เงินเฟ้อขณะนี้เนี่ยอยู่ที่ 1.44% นี่นะครับซึ่งก็กระทรวงการคลังก็ประเมินเงินเฟ้อไตรมาสที่3เนี่ยจะเหลืออยู่แล้วเนี่ยที่ราว 2.37% ตะวันออกกลางก็ยังคงยืดเยื้อนะครับไตรมาสที่4อาจจะแตะอยู่ที่ระดับ 2.7% ก็ในเรื่องของค่าอาหารต่างๆเนี่ยนะครับค่าน้ำมันอยู่ที่ 2.99% และก็ 2.23% ในขณะเดียวกันก็วีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยจะเริ่มต้นวันที่14กรกฎาคมเนี่ยครับก็จะฟรีวีซ่า30วันก็เพิ่มจะในเรื่องการท่องเที่ยว60ประเทศเนี่ยครับก็ประมาณดีเจเนี่ย15กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเรื่องตรงนี้เนี่ยคงจะต้องดูกันว่ามันจะทำให้มีการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยนะครับคุณสิริชัยครับ
1: คร
0: ับ ทั้งนี้ผมคิดว่าในเรื่องของเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยผมมันคงอาจจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยดีขึ้นทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะปรับปิดเนี่ยนะครับแล้วก็ให้เหมาะสมแต่ละประเทศโดยพิจารณาทั้งด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็หลักในเรื่องของค่าตอบแทนทั้งหมดเนี่ย93ประเทศนะครับยกตัวอย่างง่ายๆ3กลุ่มก็มีทั้งยกเว้นวีซ่าประการต้องเที่ยวพร้อมนักเกิน30วันรวม60ประเทศได้แก่ออสเตรเลียบาเรนเบลเยียมบัลแกเรียปูซานบรูไนแคนาดาโครเอเชียไซปรัสเช็กเดนมาร์กนี่ก็เยอะแยะมากเนี่ยนะครับตลอดจนทั้งอินโดนีเซียอินเดียไอร์แลนด์และอิสราเอลเยอรมนีแล้วก็ฮังการีแล้วก็ไอซ์แลนด์เนี่ยนะครับแล้วก็อิตาลีญี่ปุ่นก็มีหลากหลายประเทศนะครับอยู่ที่ไหนครับ
1: ครับ
0: อย่างไรก็ตามสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยเนี่ยผ่านแดนชายแดนทางนอกเนี่ยกำหนดให้ใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีในเรื่องการปีปฏิทินยกเว้นผู้ที่ถือหนังสือเดินทางของมาเลเซียของบรูไนแล้วก็ของอินโดนีเซียแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงประเทศที่ต่างท่านนายท่านรัฐมนตรีเสียสละกรุงเทพเจ้าเป็นผู้กำหนดนะครับสองยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยวมาพร้อมนักได้ไม่เกิน15วันจำนวน2ประเทศประกอบไปด้วยสาธารณรัฐเซเชลกับสาธารณรัฐมอริเชสนะครับโดยผู้ใช้สิทธิ์ผ่านด่านพรมแดนทางบกเนี่ยสามารถเดินทางเข้าไทยได้ไม่เกิน2ครั้งต่อปีต่อปฏิทินยกเว้นเป็นสัญชาติที่ทางท่านรัฐมนตรีให้เป็นผู้กำหนดและข้อที่3นะครับขอ VOA หรือ Visa on Arrival เนี่ยนะครับที่มีการตรวจคนเข้าเมืองจำนวน3ประเทศประกอบด้วยอาเซอร์ไบจานเบลารุสนะครับแล้วก็เซอร์เบียโดยใช้ Visa on Arrival เนี่ยสำหรับผมนักได้ไม่เกิน15วันเนี่ยนะครับในขณะเดียวกันก็บอกว่ายังมีความตกลงทวิภาคียกเว้นการตรวจสอบสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาเนี่ยนะครับอีก3ประเภทประกอบไปด้วย1ผอ14จำนวน2ประเทศได้แก่กัมพูชาและเมียนมาเฉพาะทางอากาศเนี่ยจำนวน9ประเทศนะครับก็จะมีทั้งฮ่องกงทั้งจีนทั้งลาวทั้งคาซัคสถานทั้งมาเก๊าทั้งมองโกเลียรัสเซียติมอร์เลสเต้แล้วก็เวียดนามแล้วก็3ผออีก9อีกจำนวน5ประเทศได้แก่อาร์เจนตินาเปรูบราซิลเกาหลีใต้แล้วก็ชิลีเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาล่ะเราคงจะต้องดูกันว่าสถานการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยแต่ผมก็ไปพม่าบุญทองไปจะดีจักเนี่ยก็เห็นชาวอินเดียมีชาวตอนออกกลางแล้วก็มีชาวรัสเซียเนี่ยมาท่องเที่ยวเมืองไทยมากเพราะสินค้าเมืองไทยเนี่ยถูกมากทีเดียวครับคุณจิ๋นใจครับ
1: ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ยังคงมาซื้อข้าวซื้อของนะครับอย่างที่มาบุญคลองก็ยังเยอะแล้วก็แถวประตูน้ำอาจารย์ครับผมก็เจออยู่เหมือนกันนะชาวตอนออกกลางนี่เขาซื้อเสื้อผ้ากันไปเยอะเลยทีเดียวนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับยังคือนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยขณะนี้ก็มีนักที่มาเที่ยวในเมืองไทยเนี่ยครับ ก็รู้สึกว่าจะมีทั้งประเทศในเรื่องทั้งประเทศจีนทั้งประเทศอะไรต่ออะไรต่างๆนี่นะครับ
1: คร
0: ับถือว่ามีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวกันเยอะทีเดียวเพราะว่ามีเรื่องสินค้าราคาที่ถูกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเอาละมันก็มาสร้างอุณหภูมิเรื่องของจำนวนสภาวะเศรษฐกิจไทยเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าเปิดสถิติเนี่ยต่างชาติเที่ยวไทยเนี่ย8เดือนแรกของปี69เนี่ยนะครับสะสมประมาณ 20.93 ล้านคนติดลบไป 3% ตอนนั้นลดน้อยลงเนี่ยนะครับเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจทั่วทั้งโลกแล้วก็เกิดจากศึกสงครามทั้งอิสราเอลกับอิหร่านสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยก็โจมตีอิหร่านเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยติดลบประมาณ 3.08% ก็พร้อมที่จะเปิดติดอันดับแรกเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยก็มีทั้งชาวจีนชาวมาเลเซียชาวอินเดียชาวรัสเซียชาวเกาหลีใต้ชาวไต้หวันคนประเทศคนอเมริกันเนี่ยครับสหรัฐประเทศอังกฤษเนี่ยครับญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมนีเนี่ยมานักท่องเที่ยวเมืองไทยมากผมเมื่อเดินไปเจอชาวรัสเซียซึ่งก็ตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะก็บอกว่าชอบอาหารไทยมากแล้วก็มีชาวต่างชาติเนี่ยทั้งคนญี่ปุ่นเนี่ยมาพำนักอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยที่อำเภอศรีราชาที่จังหวัดชลบุรีเนี่ยจำนวนมากทีเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีนักเที่ยวใส่เครื่องจำนวนปริมาณที่ลดลง 3% ดังนั้นเนี่ยผมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยปีนี้เนี่ยอาจจะซบเซาไม่คึกคักเหมือนปีก่อนๆที่ตั้งเป้ากันไว้40กว่าล้านคนเนี่ยนะครับสนามบินสุวรรณภูมิก็จะสร้างในเฟสที่3ในขณะเดียวกันในเรื่องของมอเตอร์เวย์ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเปิดเฉพาะวันศุกร์กับวันเสาร์เปิดเฉพาะวันศุกร์ตอนเที่ยงแล้วก็ถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนนี่นะครับผมก็เพิ่งเดินทางกลับมาจากเขาใหญ่เนี่ยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็โอ้ยเร็วมากนะฮะแต่ครับได้เวลาประมาณ1ชั่วโมง15นาทีเท่านั้นเองก
1: ็
0: ถือว่าเร็วพอสมควรเนี่ยนะฮะถือว่าเอาละแต่ผมอยากจะให้มีการเปิดจนครบทุกวันก็แล้วกันมันน่าจะดีที่สุดครับคุณพี่ชัยครับ
1: โอ้ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นเนี่ยสะดวกสบายมากนะครับอาจารย์แล้วก็ใครที่ไปเขาใหญ่เนี่ยมีทางลงตรงปากช่องพอดีเป๊ะเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับมันคือมันเร็วมากฮะแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเนี่ยกำลังก่อสร้างอยู
1: ่
0: เพราะว่าคิดว่าน่าจะประมาณสัก 4-5 ปีน่าจะเสร็จเนี่ยนะครับก็เราก็ไม่ต้องสิ้นเปลืองราคาน้ำมันน้ำมันเนี่ยนะฮะใช้รถไฟความเร็วสูงใช้มอเตอร์เวย์เนี่ยเพราะว่าคนเดินทางเยอะมากซึ่งไม่น่าเชื่อเนี่ยนะราคาน้ำมันราคาในขณะนี้เราแตกอยู่ที่50ต่อ60ต่อลิตรแล้วเนี่ยนะครับแต่รถราก็ยังติดกันเหลือเกินคุณพี่ชัยครับผมเดินทางไปไหนมาไหนทีโอ้ยตกกะระยะเวลาในการเดินทางไปเข้าประชุมที่ไหนทั้งคุ้มครองผู้บริโภคทั้งเอกลักษณ์ของชาติทั้งคณะประชุมกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนไทยไม่ค่อยสนใจฮะราคาน้ำมันจะสูงขนาดไหนเนี่ยก็รถราก็ติดกันเลอะเกินมันเป็นเรื่องที่มันผิดมันคงไม่ผิดปกตินะคนนิสัยคนไทยก็เลยว่าเอาละเอารุ่มมารวยกันไม่เป็นไรกันราคาน้ำมันแพงเราก็ช่วยเหลือกันในการฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยครับคุณสิทธิชัยครับ
1: อืมครับแต่อย่างที่อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของการประชุมเรื่องราวของงบประมาณนะครับอาจารย์ครับดูเดือดจริงๆนะฮะหลากหลายประเด็นนะครับแล้วก็มีเหล่าบรรดาข้าราชการหลายๆคนเนี่ยนะครับที่เขาก็มาพูดคุยกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมข้าราชการตอนนี้เนี่ยรับบทเหยื่อเยอะนะครับอาจารย์ครับมีหลากหลายประเด็นตั้งแต่ช่วงก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องราวของสิทธิค่าเบิกรักษาพยาบาลนะครับอย่างล่าสุดนะครับเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยก็มีในเรื่องราวของการที่อภิปรายโดยอาจารย์ท่านนึงก็แล้วกันนะพูดถึงเรื่องราวของการฟรีซเงินเดือนนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับอาจารย์ครับแหมข้าราชการหลายคนติดแฮชแท็กว่ารับบทเหยื่อเลยนะครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับคืออย่างนี้ครับในเรื่องของโอเคในกรณีของงบประมาณเนี่ยทั้งไว้ 3.78 ล้านบาทเนี่ยแล้วก็ลดลงไปเนี่ยประมาณ 11.18 กว่าล้านบาทเนี่ยก็ถือว่าผมคิดว่าทบกับการทำงานในเรื่องของพัฒนาบุคลากรในเรื่องของคัดบำเหน็จบำนาญค่ารักษาพยาบาลเนี่ยนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็มากลับมาดูหนึ่งเรื่องของการหัวสวเรื่องการสอบปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย14กันยายนเนี่ยก็จะเป็นวันตัดสินเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีการคงไม่มีการยุบพรรคเนี่ยนะฮะแต่เชื่อมั่นว่าจะมีการปรับส คณะรัฐมนตรีเนี่ยภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับสมคุณอนุทินเนี่ยก็ถือว่าบอกปฏิเสธทุกข้อหาคุณยี่ห้อย120ก็เช่นเดียวกันก็ปฏิเสธทุกกรณีทุกข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ขณะนี้คนไทยต้องประท้วงกันพอสมควรแล้วก็เบื่อรัฐบาลการเมืองเป็นอย่างนี้ฮะเมืองไทยทุกปีทุกยุคทุกสมัยก็ตอนนี้มีทั้งระบอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบอบทักษิณระบอบพรรคสีน้ำเงินซึ่งขณะนี้พรรคสีน้ำเงินเนี่ยเป็นพรรคที่ใหญ่โตโมโหระทึกมากเนี่ยนะครับแล้วก็คุณชัยยศที่ชอบเนี่ยก็1,782กว่าล้านบาทเนี่ยในการพัฒนาเรื่องปัญญาประดิษฐ์อะไรต่ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ถูกการพิจารณาสอบสวนเนี่ยนะครับเพราะคุณพรรคประชาชนเนี่ยก็อาจจะมีการจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ในจัดตั้งรัฐบาลแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะจัดตั้งได้นะครับพรรคภูมิใจไทยก็จะอยู่สักระยะหนึ่งแต่เรื่องปกติธรรมดาครับเพราะว่าการเมืองคือการเมืองมันมีอะไรที่มันไม่แน่นอนหรอกแต่สิ่งคะแนนของพรรคภูมิใจไทยวันนี้ต้องยอมรับความจริงว่าตกต่ำอย่างมากเนี่ยนะครับก็เพราะว่าในเรื่องของการทุจริตคดโกงกันอย่างมหาศาลเนี่ยนะเพราะแต่ยังหาหลักฐานอะไรไม่ได้คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดีกกต.ก็ดีปปช.เนี่ยก็พยายามที่จะหาหลักฐานดังนั้นเนี่ยน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีภายในไม่เกิน 2-3 สัปดาห์หรืออาจจะวันสัก 2-3 เดือนนี้ก็คงต้องติดตามกันครับว่าในเรื่องสภาพการเมืองเป็นอย่างไรแต่จริงๆแล้วเนี่ยขณะนี้เนี่ยเงินทั้งฝืดทั้งเฟ้อเยอะมากแล้วก็ระวังในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆเนี่ยนะครับทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากเนี่ยก็ชีวิตคนไทยก็มันก็ลำบากได้ยินมาโดยตลอดครับท่วมซ้ำซากแรงซ้ำซากมันมาโดยตลอดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาจนผมเคยชินแล้ว70กว่าแล้วก็ได้ยินมาโดยตลอดเนี่ยก็ยังไม่หาทางที่จะแก้ไขได้เลยสักครั้งเลยเนี่ยนะครับส่วนเขื่อนในเรื่องการสร้างป้องกันการน้ำท่วมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการริเริ่มกันสักทีหนึ่งเนี่ยนะฮะจะต้องมีการเร่งรีบดำเนินการเดี๋ยวจะเหมือนอย่างประเทศเนเธอร์แลนด์ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมหรือเวนิสเนี่ยซึ่งก็เป็นมันกันมานับร้อยกว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะแต่ก็เรียกว่ามันก็ทนสภาพกันแล้วก็น้ำกรุงเทพเนี่ยน้ำในเรื่องทะเลอ่าวไทยเนี่ยก็สูงปริมาณประมาณ 4-5 เซนติเมตรเนี่ยต่อปีอยู่แล้วเนี่ยนะผมคิดว่ากรุงเทพมหานครก็ดีสมุทรปราการสมุทรสาครเพชรบุรีจังหวัดชลบุรีเนี่ยอาจจะเกิดน้ำท่วมก็ได้ในอนาคตเนี่ยซึ่งขณะนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีวิธีการที่จะมีมาตรการในการป้องกันช่วยเหลือเห็นมีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็มีนายทหารฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปช่วยแต่ฝ่ายทหารเนี่ยจะเข้าไปช่วยมากที่สุดเลยครับคุณอยู่ที่ใจครับ
1: ครับนะฮะก็เป็นประเด็นร้อนนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในสังคมไทยของเราในช่วงแต่ละสัปดาห์นะครับก็มาอัปเดตกันเป็นประจำแบบนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์ดร.ชยายิ้มวิไลนะครับที่ร่วมพูดคุยในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับ
0: ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนำมาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมสิทธิชัยกำเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับและคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการย้อนหลังกันได้ทาง YouTube Atap Podcast นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงก้านแห่ง2สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะเวลา 19:59 ค่ะอีกสักครู่โปรดเตรียมเทียบเวลา 20:00 นและติดตามรับฟังข่าวกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568ณวังสาปทุมกองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิมทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ออสเตรเลีย0-3เซตยุติเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 14:52 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารบุรณิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัยนอร์ทอีสเทิร์นฮิลล์สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวันเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกลนด์แอสเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภูกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามขามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่ต์เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่ต์แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุส เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคันจูรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราศีนาอูเบอร์รอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาจูรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวาทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อนส่วนผู้ที่จองไว้แล้วยังคงได้ตามเดิม
2: กองทัพเรือแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยมีนางทิพย์สุดาต่างประโคนประมงจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนนักเรียนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำและร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวเพื่อปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชนในพื้นที่พงศรีศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริหุบกระพงห้วยสายใต้จังหวัดเพชรบุรียกระดับโครงสร้างพื้นฐานและปรับภูมิทัศน์เพื่อประโยชน์ประชาชน
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยร่วมคณะพลอากาศเอกสถิตพงศ์สุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาตามพระราชดำริหุบกระพงห้วยทรายใต้ณอ่างห้วยทรายใต้และแก้มลิงลำห้วยใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีในการนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายใต้ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยการก่อสร้างทางจักรยานและลู่วิ่งบนสันเขื่อนและรอบอ่างเก็บน้ำใต้โครงการอาคารศาลาชมวิวห้องน้ำตลอดจนการปรับปรุงถนนทางเข้าลานจอดรถการปรับปรุงภูมิทัศน์ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและการปลูกต้นไม้ริมฝั่งถนนซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้ยังได้เตรียมแผนปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าและพื้นที่ทางเดินรอบแก้มลิงลำห้วยใหญ่ตำบลชะอำโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดเพชรบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายนำไปสู่การเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: จังหวัดระนองมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพนายวิทรัตน์รามันรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนตามโครงการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรีโดยมีนายก่อล่าประกอบสุขขนส่งจังหวัดระนองหัวหน้าส่วนราชการและผู้มีเกียรติเข้าร่วมณห้องแก้วเจ้าจอมชั้น1โรงแรมเฮอริเทจแกรนด์คอนเวนชั่นจังหวัดระนองโดยในปีงบประมาณ2569จังหวัดระนองมีผู้ผ่านคุณสมบัติได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ช่วยเหลือจำนวน12รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 944,500 บาทประกอบด้วยขาเทียมรถนั่งคนพิการหรือวีลแชร์อุปกรณ์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและเบาะรองนั่งป้องกันแผลกดทับทั้งนี้โครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพลดอุปสรรคในการดำรงชีวิตและส่งเสริมให้ผู้พิการจากอุบัติเหตุทางถนนสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปกร มทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นมูลค่ากว่า 2,145 ล้านบาทป้องกันสินค้าไม่ได้มาตรฐานถึงมือผู้บริโภค
5: นางปิยนุชวุฒิสอนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์และองค์กรพันธมิตรเดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาโดยปีนี้ได้นำของกลางในคดีที่ถึงที่สิ้นสุดแล้วจำนวน 2,85,705 ชิ้นครอบคลุมสินค้าทั้งประเภทเครื่องแต่งกายนาฬิกากระเป๋าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ยาเครื่องสำอางอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าอุปโภคบริโภคมีมูลค่าความเสียหายกว่า 2,145 ล้านบาทมาทำลายในโรงงานที่มีมาตรฐานเพื่อไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนและป้องกันไม่ให้กลับเข้าสู่ตลาดสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้านักลงทุนและภาคธุรกิจซึ่งของกลางที่นำมาทำลายปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 36.45 ขณะที่มูลค่าความเสียหายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 138.19 โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาจะเร่งขับเคลื่อน IP Work Plan ร่วมกับผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เพื่อยกระดับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ละเมิดสูงเพื่อแสดงพัฒนาการของไทยในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปุริมประสบภาพรายงาน
6: คืน11

0: รินทร์น้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: รับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CBS News ของสหรัฐรายงานโดยอ้างการเปิดเผยแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการจอร์แดนที่ระบุว่าเครื่องบินรบของสหรัฐหลายลำรวมถึงเครื่องบินรบรุ่น A-10 Thunderbolt 2และเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15 ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการโจมตีของกองทัพอิหร่านที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในประเทศจอร์แดนเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีทหารสหรัฐได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุโจมตีครั้งนี้ทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังกองทัพสหรัฐทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านจำนวน5ลำบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเพื่อเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานบริการฉุกเฉินแห่งรัฐของยูเครนที่ระบุว่ากองทัพรัสเซียส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเมืองซูมีทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนซึ่งมีพรมแดนติดกับรัสเซียเมื่อวันที่9กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย2รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก20รายขณะที่ทางการแคว้นซูมียืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ศูนย์การค้าแห่งนี้ได้แล้วด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนประณามการโจมตีครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นในเมืองซูมีพร้อมเรียกร้องให้บรรดาชาติพันธมิตรทำงานร่วมกันเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนหน่วยงานด้านสภาพภูมิอากาศของสหภาพยุโรปโคเปอร์นิคัสรายงานว่าเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์ร่วมกับเดือนกรกฎาคมปี2566โดยอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าระดับก่อนยุคอุตสาหกรรมอยู่ที่ 1.65 องศาเซลเซียสซึ่งเกินกว่าเกณฑ์ 1.5 องศาเซลเซียสที่หลายประเทศทั่วโลกพยายามควบคุมไม่ให้อุณหภูมิโลกเพิ่มเกินระดับดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากภาวะโลกร้อนองค์การโคเปอร์นิคัสยังระบุว่าสถิติดังกล่าวเกิดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังรุนแรงขึ้นซึ่งดึงความร้อนจากมหาสมุทรแปซิฟิกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้านนายไซมอนสติลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติกล่าวว่าอุณหภูมิที่สูงเป็นประวัติการณ์ครั้งนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ต่อสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ทำให้วิกฤตภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นต่อไปฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ48ของโลกอันดับ1จากกลุ่ม C พบกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามช่วยกันสู้อย่างเต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายให้กับออสเตรเลียไป0-3เซต22-25 24-26 และ19-25ส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยหยุดเส้นทางไว้ในรอบ8ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการไวตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวพิชพงษ์จีนาพันธ์นักเทนนิสไทยโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมชนะอภิวัตรเครือวันไป2-0เซต6-3และ6-2ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปเข้าชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันประเภทชายคู่พิชพงษ์จีนาพันธ์จับคู่กับอภิวัตรเครือวันช่วยกันหัวชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐอเมริกา2-0เซต6-2และ6-3ส่งผลให้คู่ไทยผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตวินหนานคู่นักหัวชาวเวียดนามนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในนามตัวแทนรัฐบาลกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับนักกีฬาไทยที่สามารถผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยระบุว่าความสำเร็จของนักกีฬาทุกคนเป็นผลมาจากความขยันมีวินัยและตั้งใจจริงในการฝึกซ้อมโดยการเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาทุกครั้งขอให้นักกีฬาทุกคนตระหนักว่ามีหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยที่จะนำเสนอวัฒนธรรมความเป็นไทยไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติส่วนการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักก็ขอให้เก็บชัยชนะมาให้ได้บนพื้นฐานของน้ำใจนักกีฬาน
4: ักกีฬาทุกคนจะต้องตระหนักว่าตนเองยังมีหน้าที่สำคัญคือการทำหน้าที่เสมือนกับเป็นทูตวัฒนธรรมของประเทศไทยซึ่งจะต้องนำขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมคุณลักษณะและเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไปเผยแพร่แก่นานาชาติส่วนในการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นหน้าที่หลักของนักกีฬาทุกคนแม้ชัยชนะจะเป็นสิ่งที่นักกีฬาประชาชนคนไทยทุกคนปรารถนาแต่ชัยชนะนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาน
3: อกจากนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกูลยังกล่าวต่ออีกว่าในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจต้องเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ทำให้ไม่สามารถมาพบกับนักกีฬาได้ด้วยตนเองแต่ได้ฝากย้ำกับนักกีฬาว่าทุกคนคือคนสำคัญและเป็นศักดิ์ศรีของประเทศพร้อมขอฝากกำลังใจเป็นการส่วนตัวให้นักกีฬาทุกคนประสบความสำเร็จจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นายบรรสิทธิ์รักวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนพร้อมด้วยผู้บริหารจากบริษัทจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนและสองวิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยร่วมแถลงข่าวกิจกรรม Jazz X Mono Fan Connect AVC Champion Trophy Road to Olympic 2028ที่อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลถนนแจ้งวัฒนะเปิดโอกาสให้แฟนชาวไทยได้สัมผัสถ้วยรางวัล AVC Champion Trophy หรือถ้วยแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์คว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมลอสแอนเจลิส2028มาครอง2วิภาวีสีทองนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าชื่นชมเพื่อนร่วมทีมชาติที่ทำผลงานได้ดีและสามารถคว้าแชมป์เอเชียพร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมได้ความสำเร็จในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างกำลังใจให้ทีมชาติไทยรุ่นปัจจุบันและสร้างแรงบันดาลใจให้นักวอลเลย์รุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาสู่ทีมชาติในอนาคต
5: หนูมองว่าน่าจะเป็นกำลังใจเป็นแรงผลักดันที่จะทำให้เขามีกำลังใจในการเดินในเส้นทางวอลเลย์บอลต่อไปค่ะแล้วก็มันก็ดีกับวงการวอลเลย์บอลของเราด้วยที่จะได้มีสายเลือดใหม่ๆเข้ามาแล้วก็ สามารถแบบผัดเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่นไปได้อีก
3: นอกจากนี้ภายในงานยังมีนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนทีมชาติไทย U17 และ U18 รวมถึงเยาวชนจากทีมสโมสรวอลเลย์บอลนครนนทวิทยา6เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกีฬารุ่นใหม่ต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องทุกข์เพราะอะไรโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
8: เรียนรู้ธรรมะจากตัวเราเองจากประสบการณ์ที่เราประสบในแต่ละขณะอย่างเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ขณะนี้เนี่ยเราก็ศึกษาธรรมได้นะเป็นการศึกษาจากตัวเราเองอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกอย่างไรนะหลายคนก็คงจะรู้สึกหนาวจะรู้สึกอะไรอีกนะจะรู้สึกทุกข์ทุกข์เพราะอะไรนะทุกข์เพราะอากาศมันหนาวทุกใจเพราะอะไรนะหลายคนจะตอบว่าทุกใจเพราะอากาศหนาวแต่แล้วยังตอบไม่ถูกทีเดียวนะดูดีๆเนี่ยทุกใจเพราะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกยินร้ายไม่พอใจกายมันหนาวและมีความทุกข์ขึ้นมาไอ้ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้ทุกใจนะลองสังเกตดูใจบ้างนะว่าใจมันเนี่ยมันรู้สึกอย่างไรกับความหนาวเมื่อกายเป็นทุกข์ไอ้ความรู้สึกที่เป็นลบความรู้สึกยินร้ายความรู้สึกอยากจะผลักไสให้อาการ นาวที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยที่เกิดขึ้นกับกายของเราเนี่ยนะตรงนี้แหละนะที่ทำให้เป็นทุกข
9: ์ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตสุคนอ่าน
10: ที่ท่านฟังจบแล้วนั้น

0: 20:28 น.ค่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการวิถีมุสลิมค่ะ
1: อัลลอฮ์อัลรอจีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม

0: اتبعك اتبعك
1: คุณฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง912สถานีวิทยุเพื่อสันติสุขและการพัฒนาขณะนี้เวลา 21:30 นค่ะต่อจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชติรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะนางสาวลลิดาเพิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าทำให้ผู้ประกอบการไทยได้รับประโยชน์จากการเติบโตของอุตสาหกรรมและการลงทุนในยุคใหม่มากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งเป็นกลไกช่วยให้ธุรกิจไทยลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ควบคู่กับการสร้างบุคลากรทักษะสูงเพื่อให้ธุรกิจไทยเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนและขยับขึ้นไปมีบทบาทในห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าสูงขึ้นค่ะและในที่ประชุมคณะอนุกรรมการการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบสนับสนุนโครงการใหม่รวม55โครงการแบ่งเป็นมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน48โครงการและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน7โครงการสำหรับมาตรการ Business Transformation รอบใหม่นี้มีโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจำนวน48โครงการค่ะเงินลงทุนรวมกว่า 3,000 ล้านบาทและวงเงินสนับสนุนกว่า 1,000 ล้านบาทครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพกิจการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่การนำระบบอัตโนมัติเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ตลอดจนการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมสีเขียวโดยมีเป้าหมายสำคัญคือทำให้ผู้ประกอบการไทยมีเทคโนโลยีและประสิทธิภาพเพียงพอที่จะเติบโตไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตค่ะและเมื่อร่วมกับโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้มาตรการ Business Transformation มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมแล้วกว่า66โครงการเงินลงทุนรวมกว่า 5,000 ล้านบาทวงเงินสนับสนุนรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประเมินว่าโครงการทั้งหมดนะคะจะช่วยเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการประมาณ 3,900 ล้านบาทต่อปีค่ะและเพิ่มการจัดซื้อวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการภายในประเทศกว่า 7,100 ล้านบาทต่อปีซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าประโยชน์จากการลงทุนจะไม่ได้อยู่เฉพาะบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมเท่านั้นค่ะแต่จะเชื่อมโยงไปถึงผู้ผลิตชิ้นส่วนซัพพลายเออร์และธุรกิจบริการของไทยในห่วงโซ่อุปทานอีกด้วยซึ่งนอกจากนี้นะคะคาดว่าจะเกิดการจ้างงานทั้งระดับปฏิบัติการและงานทักษะสูงประมาณ 1,500 ตำแหน่งพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานไทยกว่า 3,800 รายช่วยเพิ่มโอกาสให้บริษัทไทยสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมใหม่และเข้าไปอยู่ในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นค่ะ

และในขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งเตรียมคนไทยให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมโดยมาตรการ Skill Beach รอบนี้ได้รับความเห็นชอบเพิ่มอีก7โครงการค่ะมีวงเงินสนับสนุน300ล้านบาทมีแผนพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมายกว่า 10,000 คนและเมื่อรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้แล้วมีโครงการภายใต้มาตรการ Skill Beach กว่า42โครงการวงเงินสนับสนุนกว่า 2,000 ล้านบาทค่ะและมีแผนพัฒนาบุคลากรรวม 76,728 คนโครงการพัฒนาบุคลากรนะคะจะต้องผ่านการพิจารณาทั้งด้านมาตรฐานหลักสูตรความเชื่อมโยงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมความเชี่ยวชาญของผู้ฝึกอบรมและความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ทักษะที่พัฒนาขึ้นสามารถไปใช้ในอุตสาหกรรมได้จริงและช่วยให้แรงงานไทยรองรับงานที่มีทักษะและมูลค่าสูงขึ้นค่ะซึ่งในวันนี้นะคะโจทย์ของรัฐบาลไม่ใช่เพียงทำอย่างไรให้มีเงินลงทุนเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นแต่จะต้องทำอย่างไรให้การลงทุนเหล่านั้นสร้างโอกาสให้ธุรกิจไทยและคนไทยมากขึ้นด้วยค่ะรัฐบาลจึงเร่งยกระดับผู้ประกอบการไทยให้เข้าถึง AI ระบบอัตโนมัติงานวิจัยและเทคโนโลยีสมัยใหม่พร้อมสร้างคนที่มีทักษะตรงความต้องการของอุตสาหกรรมเพื่อให้เมื่ออุตสาหกรรมใหม่เติบโตในประเทศไทยธุรกิจไทยสามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและรับประโยชน์จากการเติบโตนั้นได้มากขึ้นอีกด้วยค่ะและซึ่งหากรวมทั้งมาตรการ Business Transformation และ Skill Beach ปัจจุบันมีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมสะสมแล้ว108โครงการค่ะมีวงเงินสนับสนุนกว่า 4,000 ล้านบาทโดย55โครงการเป็นโครงการใหม่ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบและส่วน108โครงการเป็นยอดสะสมรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติก่อนหน้านี้ค่ะซึ่งรัฐบาลมุ่งให้การส่งเสริมการลงทุนเดินไปพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจภายในประเทศทั้งการยกระดับเทคโนโลยีของบริษัทไทยการพัฒนากำลังคนการเพิ่มการจัดซื้อจัดจ้างในประเทศและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงฐานรองรับเงินทุนแต่มีผู้ประกอบการและบุคลากรไทยที่สามารถเติบโตและสร้างมูลค่าเพิ่มไปพร้อมกับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตได้ค่ะและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะข่าวนี้นะคะน่าสนใจมากๆสำหรับชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ปีถึง26ปีบริบูรณ์ค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเชิญชวนชายไทยที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570ค่ะและสามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rtap.mi.th รวมทั้งสำนักงานศาสดีอำเภอหรือสำนักงานศาสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึงวันที่24มกราคม2570โดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น300อัตราซึ่งเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองบัญชาการกองทัพไทยรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมค่ะสำหรับพลทหารอาสานะคะก็คือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีซึ่งจะได้รับการฝึกและปฏิบัติงานในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารและค่าประกอบเลี้ยงซึ่งนอกจากนี้นะคะผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าและคะแนนเพิ่มพิเศษในการสอบเข้าเป็นนักเรียนช่างฝีมือทหารนักเรียนแผนที่ทหารนักเรียนนายสิบทหารบกนักเรียนจ่าทหารเรือนักเรียนจ่าอากาศและนักเรียนนายสิบตำรวจภาคปกติยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะพลทหารอาสาทุกท่านนะคะจะได้รับโควต้ารวมทั้งการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและโควต้าสอบบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้และเปิดโอกาสต่อยอดในเส้นทางทหารอาชีพให้กับผู้ที่สนใจเป็นพลทหารอาสาควบคู่กับการได้รับโอกาสอื่นๆอาทิการฝึกทักษะทางวิชาชีพและการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษานอกเวลาทำให้ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นระหว่างช่วงเข้ารับราชการค่ะ
โอกาสในการรับใช้ชาติพร้อมโอกาสต่อยอดสู่ทหารอาชีพมาถึงแล้วรัฐบาลเชิญชวนชายไทยไม่จำกัดวุฒิการศึกษาที่สนใจเข้ารับราชการทหารได้ร่วมสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงโดยจะได้รับการดูแลและส่งเสริมโอกาสอย่างครอบคลุมตลอดจนพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องและเท่าทันต่อสถานการณ์ในยุคปัจจุบันสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ artap.mi.th ค่ะและมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางสาวละลิดาเพิร์ดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากเวยป๋อในโอกาสเดินทางเยือนทำเนียบรัฐบาลเพื่อหารือแนวทางใช้ศักยภาพของสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของประเทศไทยโดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวผลักดันวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยให้เป็นที่รู้จักพร้อมเพิ่มช่องทางให้สินค้าบริการและผู้ประกอบการไทยเข้าถึงตลาดจีนมากยิ่งขึ้นการหารือในครั้งนี้นะคะมุ่งนำศักยภาพของสื่อออนไลน์มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนผลประโยชน์ของประเทศไทยใน3ด้านสำคัญซึ่งได้แก่ด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรมและการค้าโดยเฉพาะการสื่อสารกับประชาชนจีนโดยตรงเพื่อสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนและเปลี่ยนการรับรู้เกี่ยวกับประเทศไทยไปสู่โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะสำหรับด้านการท่องเที่ยวนะคะรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นในตลาดจีนควบคู่กับการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวและประสบการณ์ใหม่ๆของประเทศไทยให้ตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้นผ่านการพัฒนาเนื้อหาดิจิทัลและการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้สร้างสรรค์เนื้อหาเพื่อช่วยขยายการรับรู้จากเมืองท่องเที่ยวหลักไปสู่เมืองท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในพื้นที่ต่างๆซึ่งจะช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมค่ะมุ่งนำทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยมาต่อยอดในรูปแบบที่เข้าถึงผู้บริโภคจีนยุคใหม่ทั้งงานหัตถศิลป์แฟชั่นศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับซอฟต์พาวเวอร์ไทยและสร้างการรับรู้วัฒนธรรมไทยในวงกว้างโดยเชื่อมโยงจากการสื่อสารออนไลน์เข้ากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนระหว่างไทยจีนและในขณะที่ด้านเศรษฐกิจและการค้าการหารือให้ความสำคัญกับการเพิ่มโอกาสให้สินค้าและแบรนด์ไทยเข้าถึงผู้บริโภคจีนโดยการสื่อสารดิจิทัลสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในสินค้าไทยก่อนเชื่อมโยงไปสู่ช่องทางการค้าและการซื้อขายออนไลน์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะสินค้าและบริการที่มีจุดแข็งด้านวัฒนธรรมอาหารการท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ซึ่งนอกจากนี้นะคะยังมีการหารือถึงการต่อยอดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและการสื่อสารในประเทศไทยเพื่อสร้างพื้นที่นำเสนอศักยภาพของไทยและการเชื่อมโยงภาคการท่องเที่ยววัฒนธรรมและธุรกิจให้เข้ากับกลุ่มผู้บริโภคจีนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้การประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไม่หยุดอยู่เพียงการสร้างการรับรู้แต่สามารถต่อยอดไปสู่การเดินทางการบริโภคสินค้าและบริการและการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยค่ะซึ่งรัฐบาลมองว่าความสัมพันธ์ไทยจีนในยุคดิจิทัลสามารถต่อยอดไปสู่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระดับประชาชนได้อีกมากการเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้กับประชาชนจีนโดยตรงจะช่วยให้ประเทศไทยนำเสนอข้อมูลและจุดแข็งของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะอีกทั้งนะคะยังเป็นโอกาสในการดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์และเปิดตลาดให้สินค้าและบริการของไทยซึ่งจะช่วยสร้างรายได้และกระจายโอกาสไปยังผู้ประกอบการและชุมชนในประเทศอีกด้วยค่ะและสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนำรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยี่ยมประเทศไทยและหารือความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันข้ามแดนและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและขอบคุณสปป.ลาวสำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกันรวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์การฝึกอบรมและการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีซึ่งนอกจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับสปป.ลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์และความร่วมมือกันมาอย่างยาวนานในหลายมิติทั้งด้านการเกษตรการค้าการลงทุนตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมยินดีที่กระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับฝ่ายไทยและเชื่อมั่นว่าทั้งสองประเทศยังมีศักยภาพในการขยายความร่วมมือในสาขาที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้อีกมากซึ่งในด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนนะคะไทยพร้อมสานต่อความร่วมมือกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดโดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมคณะได้เดินทางเยือนสปป.ลาวและหารือเกี่ยวกับการจัดการมลพิษจากหมอกควันข้ามแดนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้งสองฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนแนวทางและกำหนดทิศทางความร่วมมือเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งทั้งนี้นะคะการเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสปป.ลาวจึงเป็นอีกโอกาสสำคัญในการกระชับความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นครอบคลุมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันข้ามแดนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและการบริหารจัดการพื้นที่มรดกโลกความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนะคะทั้งสองฝ่ายมีบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสปป.ลาวเป็นกรอบสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และการเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรโดยเฉพาะด้านการจัดการปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตลอดจนการป้องกันและควบคุมไฟป่าซึ่งในขณะเดียวกันนะคะไทยพร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนแผนการปฏิบัติการร่วมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดนภายใต้ยุทธศาสตร์ฟ้าใสโดยให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศการจัดการภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนการสร้างเครือข่ายเจ้าหน้าที่ป้องกันและควบคุมไฟป่าเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนะคะสามารถประสานงานและรับมือสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลจุดความร้อนสถานการณ์ไฟป่าเทคโนโลยีทันสมัยในการดับไฟป่าซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการรับมือปัญหาหมอกควันข้ามแดนพร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายสานต่อการประสานงานและพัฒนาระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลและเข้าดำเนินการในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะไทยพร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อสนับสนุนการป้องกันและควบคุมไฟป่าโดยเฉพาะการเพิ่มความชุ่มชื้นในพื้นที่ป่าและพื้นที่ภูเขาที่เข้าถึงได้ยากตลอดจนการสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนค่ะนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยยังเสนอให้ส่งเสริมการใช้กลไกทางเศรษฐกิจเข้ามามีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 จากภาคการเกษตรและภาคการขนส่งและการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์และลดแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองขนาดเล็กและในตอนท้ายนะคะรองนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมของไทยในการร่วมงานกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันโดยหวังว่าการหารือในครั้งนี้จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย
ไปสู่การปฏิบัติและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อร่วมกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างประโยชน์และคุณภาพชีวิตให้ดีแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืนค่ะและในโอกาสนี้ค่ะทางสปป.ลาวได้กล่าวขอบคุณที่ไทยให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดีตลอดมาและพร้อมที่จะร่วมมือผลักดันความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับไทยให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างเต็มที่ต่อไปค่ะและนี่นะคะก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะถ้าคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ที่อาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชติและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ด้วยความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ด้วยความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับฟังได้ทางวิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นมาบัดนี้ถึงเวลาที่จะต้องยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ลงแล้วขอเชิญติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันสริปามลีทำหน้าที่ผู้ประกาศราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง912สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยทำการส่งกระจายเสียงจากจังหวัดนราธิวาสในระบบ AM ความถี่756กิโลเฮิรตซ์ระบบ FM ความถี่ 99.10 เมกะเฮิรตซ์วิทยุออนไลน์และวิทยุออนโมบายตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกาเป็นประจำทุกวันวันนี้วันศุกร์ที่11เดือนกันยายนพุทธศักราช2569แรม14ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันพระการศึกษาเบื้องต้นที่เราพูดถึงคือการศึกษาในครอบครัวซึ่งเป็นช่วงสร้างบุคลิกสร้างชีวิตโดยหลักๆแล้วเป็นการเรียนรู้การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันและพัฒนาการต่างๆเช่นการพูดการกินการเดินการแต่งตัวพระราชดำรัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขณะนี้เวลา6นาฬิกา2นาทีต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเสนอรายการลูกทุ่งพัฒนาค่ะ
1: เพื่อชาติและราษฎรประชาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมสร้างสรรค์และพัฒนาคุณภาพสังคมด้วยความปรารถนาดีจากหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย
2: ครั้งแรกนั้นเป็นการเตือนตนเองให้รู้จุดยืนและหน้าที่ของเราที่จะต้องปฏิบัติซึ่งหน้าที่ที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั้นลึกซึ้งมีรายละเอียดและความละเอียดอ่อนมากการที่ได้ปฏิบัติหรือสืบปฏิบัติสืบต่อกันมาว่าปฏิบัติหน้าที่ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์นั้นความจริงความหมายก็คือปฏิบัติหน้าที่ในนามของสถาบันทั้ง3สถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนในพระบรมาภิไธยในนัยยะนี้หมายถึงสถาบันที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของชาติและความสุขความร่มเย็นและมั่นคงของราชอาณาจักรซึ่งเป็นบ้านของเราทุกคนอันนี้ความหมายที่จะขอไขให้ในพระบรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ก็คือในนามของประชาชนชาวไทยในนามของสถาบันและประชาชนสูงสุดทั้งหลายของชาติและประชาชนคือให้ความยุติธรรมให้ความถูกต้องโปร่งใสและเป็นที่พึ่งของประชาชนและสังคมกฎหมายไม่ว่าประเทศไหนมีไว้เพื่อรักษาสิทธิรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบและกฎหมายนั้นก็ลึกซึ้งใช้ให้ดีก็ดีแปลความให้ดีก็ดีใช้ไม่ดีหรือหาช่องโหว่ในทางในการปฏิบัติต่างๆมันก็ไม่ดีมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเป็นทั้งศาสตร์เป็นทั้งศิลป์เรื่องกระบวนการยุติธรรมเนี่ยแต่ถ้าเราตระหนักถึงความถูกต้องหรือพูดง่ายๆความสุขของส่วนรวมความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติก็จะไปในทางที่ถูกก็จะอ่านกฎหมายหรืออำนวยการยุติธรรมได้อย่างไม่ผิดผู้พิพากษาก็เป็นมนุษย์เป็นคนมีอารมณ์แต่ถ้าเผื่อทบทวนศีลธรรมหรือจรรยาบรรณของผู้พิพากษาไว้ก็ จะไม่ออกนอกกรอบที่ผิดท่านทั้งหลายได้เรียนมาได้ศึกษามาและได้เรียนรู้ว่าอะไรมันผิดอะไรมันถูกอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีอะไรที่จะทำให้มันเดือดร้อนกับชาติบ้านเมืองก็คงจะไปรู้แล้วว่าอะไรไปในทางที่ถูกไม่ถูกก็ขอให้มีสติมีปัญญามีทัศนคติที่ถูกต้องและอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนก็จะเป็นสิริมงคลกับตนเองก็ขอให้มีความสุขความเจริญโดยทั่วกัน

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนากับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง912นะคะทางคลื่นนับ AM 756กิโลเฮิรตซ์ FM 99.10 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงการติดตามรับฟังทางระบบออนไลน์ของ912กันด้วยนะคะรับหน้าที่อยู่กับดิฉันค่ะสุปรยาสุวรรณชื่นนะคะทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะวันนี้น้องแหววมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังกับเช้าวันศุกร์นะคะแหววบอกว่าวันนี้วันศุกร์หลายๆคนแอบยิ้มกันเลยทีเดียววันศุกร์ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะกับเช้าวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะกับช่วงเวลาของรายการเราก็จะมีค่ะเรื่องราวสาระต่างๆรวมไปถึงบทเพลงลูกทุ่งเพราะๆมาฝากก็จะมีลูกทุ่งแนวเพื่อชีวิตบ้างแนวลูกทุ่งอีสานกันบ้างปักบทกันไปกับบทเพลงที่น้องแหววเปิดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบทเพลงพอดีเสียวเนาะเป็นบทเพลงลูกทุ่งแนวอีสานกันสักนิดหนึ่งน้องแหววฝากมอบเป็นพิเศษเลยนะคะฝากมอบเป็นพิเศษให้กับพี่ๆอรมอสุไงปาดีทุกคนเลยนะคะเมื่อวานนี้ที่มาเจอกันสำหรับในส่วนของกิจกรรมการเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็พวกพี่ๆเขาก็อยู่กันต่อสำหรับในส่วนของพิธีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสแหมบอกเลยว่าเมื่อคืนนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวน้องแหววเองก็ได้มีโอกาสในการร่วมเป็นพิธีกรในกิจกรรมทั้งสองกิจกรรมนะคะซึ่งในส่วนของกิจกรรมในวันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายนะคะวันสุดท้ายของการจัดงานเทิดพระเกียรติของพระพันปีนะคะที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ7รอบทุกท่านสามารถไปชมได้นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของงานสมโภชศาลหลักเมืองค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนสุดท้ายเช่นเดียวกันนะคะโดยในส่วนค่ำคืนนี้เขาก็จะมีกิจกรรมนะในเรื่องของกิจกรรมเทิดพระเกียรติก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะส่วนงานสมโภชศาลหลักเมืองเราก็จะเริ่มตั้งแต่เวลา17นาฬิกานะคะจะมีการจำหน่ายสินค้าอาหารมากกว่า50บูธนะคะคุณผู้ฟังภายในงานนะคะแล้วก็ยังมีโครงการฟาร์มตัวอย่างพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มีมาจำหน่ายในเรื่องราวของพืชผักสวนครัวนะคะใครที่อยากจะไปดูผักนะคะที่ปลอดสารพิษก็ไปดูกันได้ที่ศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสนะคะและนอกจากนี้ในส่วนของเวทีการแสดงนะคะในค่ำคืนนี้เวทีการแสดงนะคะท่านก็จะได้พบกับน้องๆวงดนตรีจากโรงเรียนนราธิวาสแล้วก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมของโครงการ To Be Number One นะคะจากน้องๆโรงเรียนนราธิวาสแล้วก็จะมีศิลปินค่ะในค่ำคืนนี้เมื่อคืนนี้โอ้คุณแนทราเจนนะคะน้องแววเองก็เป็นแฟนคลับเหมือนกันได้มีโอกาสไปร่วมถ่ายภาพกับน้องแนทราเจนก็ถือว่าแหมอิ่มอกอิ่มใจกันไปทั่วเนื้อทวนหน้ากันนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ก็จะเป็นวงสกายพาร์ทนะใครที่ชื่นชอบศิลปินเพื่อชีวิตของเรานะคะไปชมกันได้สำหรับศิลปินวงสกายพาร์ทนะคะค่ำคืนนี้เจอกันแน่นอนในงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของกำหนดการในค่ำคืนนี้นะคะที่น้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสได้ไปเที่ยวงานสมโภชศาลหลักเมืองกันนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปชมในส่วนของนิทรรศการนะคะในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยก็จะมีในส่วนของโครงการพระราชดำริมากมายโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนราธิวาสไม่ว่าจะเป็นโครงการศิลปาชีพโครงการแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะคะโครงการฟาร์มตัวอย่างต่างๆเราอยากให้พี่น้องประชาชนได้ไปชมกันเพื่อที่จะร่วมกันสำนึกนะคะในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่านนะคะที่มีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสนานับประการเลยทีเดียวนะคะอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวกิจกรรมดีๆเมื่อคืนนี้ก็เปิดงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับงานสมโภชศาลหลักเมืองอาจจะได้ยินเสียงพลุดังกันสนั่นเมื่อคืนพลุนะคะทั้งหมดเนี่ย111นัดนะคะในส่วนของพลุ111นัดหมายถึงในส่วนของนราธิวาสของเราได้มีการร่วมกันในการเฉลิมฉลองครบรอบ111ปีเมืองนราธิวาสนั่นเองนะคะนี่เป็นสัญลักษณ์ของพลุ111นัดค่ะ
นะคะเรื่องราวดีๆที่เราหยิบมาฝากสำหรับคุณผู้ฟังกันนะคะน้องหวาบอกแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ๆพี่อรมสุงไหปาดีนะคะเมื่อวานนี้แอบส่งน้ำอัมพันมาให้น้องแหววกันไปดีนลินไม่รัวกันไปนะคะอ่ะบทเพลงเพราะๆฝากมอเป็นพิเศษหวังว่าจะตื่นมาฟังกันทันนะคะเพราะว่าทราบว่าบางท่านเอ๊ะไม่แน่ใจเมื่อคืนกลับกันดึกหรือเปล่าเนื่องจากว่าน้องแหววกลับกันมาก่อนนะคะก็พี่ๆก็คงจะเดินทางกันโดยสวัสดิภาพอย่าลืมแวะมาเยี่ยมเยียนกันได้นะคะที่912นะคะพอพูดถึงในส่วนของคุณแนทแล้วนะคะอ่ะเปิดเพลงคุณแนทอีกสักนิดหนึ่งนะคะเปิดเพลงน้องแนทราเชนให้กับในส่วนของแฟนๆรายการได้ติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับในส่วนของบทเพลงเพราะๆจากทางรายการอ่ะเพลงใหม่ก็มาเปิดซิงไปเมื่อวานนี้

0: เทศบาลเมืองนราธิวาสกำหนดจัดงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่42ประจำปี2569ในงานของดีเมืองนราโดยกำหนดจัดขึ้น2วันระหว่างวันที่16ถึง17กันยายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5โดยมีรายละเอียดดังนี้วันพุธที่16กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่เสียงใหญ่เสียงกลางเสียงเล็กและดาวรุ่งชิงถ้วยพระราชทานและของรางวัลวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569กำหนดจัดประชันเสียงนกเขาชวา4ประเภทเสียงได้แก่รวมเสียงดาวรุ่งเบบี้1และเบบี้2ชิงถ้วยเกียรติยศและของรางวัลพร้อมลุ้นรางวัลเสารอบนก90รางวัลบัตรเสารอบนก400บาททุกประเภทเสียงเทศบาลเมืองนราธิวาสขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจส่งนกเขาชวาเข้าร่วมประชันเสียงในวันที่16ถึง17กันยายน2569โดยมีกำหนดการซ้อมใหญ่ในวันเสาร์ที่12กันยายน2569เวลา 7:00 นเป็นต้นไปณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาสวนร.5ชิงรางวัล42รางวัลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลเมืองนราธิวาสโทรศัพท์หมายเลข073-511-048ต่อ7ในวันและเวลาราชการ
1: นั่นคือสปอร์ตดีๆนะคะจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสสำหรับในส่วนของกองงานประชันเสียงนกเขาชวาชิงถ้วยพระราชทานนะคะจากสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะกับช่วงเวลาของรายการเรามาต่อกันที่เรื่องราวข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ของเรากันบ้างเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการไฟฟ้ากันก่อนนะคะทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนราธิวาสก็จะมีการดับไฟในวันนี้นะคะวันศุกร์ที่11กันยายนตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง17นาฬิกา30นาทีนะคะช่วงเย็นเลยนะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งในช่วงเย็นนะคะสำหรับพื้นที่ที่ไฟฟ้าจะดับนะคะก็จะมีบ้านสวนรีสอร์ทส้มตำในสวนส้มตำปักปลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับพี่น้องประชาชนนะคะในวันนี้นะคะตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง5โมงครึ่งในช่วงพักเย็นนะคะไฟฟ้าจะดับที่บ้านสวนรีสอร์ทส้มตำในสวนส้มตำปลักปลาแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีการรื้อถอนสายแรงต่ำพาดสายแรงต่ำเชื่อมมิเตอร์เข้าระบบจำหน่ายใหม่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลาในส่วนของการดับไฟกันทั้งวันนะคะก็แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวได้ทราบด้วยนะคะจะได้เตรียมตัวในเรื่องของการใช้ไฟให้เรียบร้อยก่อนที่ไฟฟ้าจะดับกันในเช้าวันนี้นะคะมาต่อกันที่สำหรับข่าวของทางจังหวัดนราธิวาสอีกหนึ่งข่าวสารพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้เริ่มต้นสำหรับวันแรกของการจัดงานของดีเมืองนราประจำปี2569นะคะพรุ่งนี้เราจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการซึ่งริ้วขบวนจากทั้ง13อำเภอในวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวแจ้งประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะคะในส่วนของริ้วขบวนพรุ่งนี้ทั้ง13อำเภอเราจะพร้อมกันในเวลา10นาฬิกาของวันพรุ่งนี้นะคะจากนั้นนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็จะมีการปล่อยริ้วขบวนนะปล่อยริ้วขบวนตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะริ้วขบวนต้นขบวนก็จะตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะเพราะฉะนั้นฝากประชาสัมพันธ์เลยนะคะฝากประชาสัมพันธ์สำหรับพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนสุริยประดิษฐ์นะคะพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะมีการปล่อยริ้วขบวนงานของดีเมืองนราเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวกันสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังเพื่อความไม่เรียกอะไรนะจะได้ไม่เสียเวลาในส่วนของการใช้เส้นทางแล้วก็เพื่อความสะดวกปลอดภัยกันด้วยนะคะตรงนี้เนี่ยในส่วนของริ้วขบวนของเรานะคะ ขาจะพร้อมกันในเวลา10นาฬิกานะคะทุกอำเภอทั้ง13อำเภอนะคะช่วงนี้สภาพอากาศอาจจะแบบมีอุปสรรคกันเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องรีบทำเวลากันสักนิดหนึ่งก็ฝากประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสสามารถมาร่วมรับชมริ้วขบวนงานของดีเมืองนราได้นะคะซึ่งในส่วนของริ้วขบวนเราก็จะมีทั้งหมดนะคะหลายขบวนเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้เรามาชมความสวยงามสำหรับในส่วนของริ้วขบวนแต่ริ้วขบวนกันนะอ่ะนี่ก็เป็นงานของดีเมืองนราสำหรับพิธีเปิดที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ในส่วนของงานของดีเมืองนรานะคะเรากำหนดจัดนะคะ12ถึง21กันยายนนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงกันด้วยนะคะและในช่วงของงานของดีเมืองนรานะคะก็เป็นช่วงที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะพระองค์ท่านก็จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติ

ื่องของข่าวสารของทางเทศบาลอีกหนึ่งข่าวคราวนะคะทางกองสวัสดิการสังคมนะคะของทางเทศบาลเมืองนราธิวาสตอนนี้ได้มีการดำเนินการเปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดแล้วก็มีการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วนะคะได้มีการประกาศรายชื่อสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนสิงหาคมครั้งที่2ซึ่งมีทั้งหมด18รายนะคะถ้าเกิดว่าภายในระยะเวลา15วันไม่มีผู้คัดค้านก็ให้ถือว่าผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนนะคะก็แจ้งกันมาจากทางกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อกันด้วยอีกหนึ่งข่าวสารนะคะในเรื่องของผู้สูงอายุกันสักนิดหนึ่งนะคะทางเทศบาลเมืองนราธิวาสก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์สำหรับการยืนยันสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ถึง2571นะคะสำหรับคุณสมบัตินะคะแจ้งกันสักนิดหนึ่งนะคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินเบี้ยยังชีพในครั้งนี้นะคะท่านจะต้องมีสัญชาติไทยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะมีอายุ60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะซึ่งจะได้รับการยืนยันสิทธิ์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะคะและก็เป็นผู้ที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของผู้ที่จะยืนยันสิทธิ์ในครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นผู้สูงอายุรายใหม่เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีและก็เป็นผู้สูงอายุที่มีงบประมาณนะคะเดี๋ยวหน่อยนิดนึงต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็ผู้สูงอายุนะคะที่จะครบในปีงบประมาณ2571ก็คือเกิดระหว่างวันที่2กันยายน2510จนถึงวันที่1กันยายน2511นะคะหรือผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสนะคะแต่ท่านยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์ก็ขอให้ไปรีบดำเนินการนะคะในการยืนยันสิทธิ์เพื่อที่จะได้ไม่เสียสิทธิ์ของท่านนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์กันมาจากทางเทศบาลเมืองนราธิวาสนะนี่ก็เป็นข่าวสารจากทางเทศบาลที่น้องแหววหยิบมาประชาสัมพันธ์ให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบกันนะคะพักฟังบทเพลงกันค่ะฟังข่าวสารกันไปต่อเนื่องเลยทีเดียวหยิบบทเพลงเพราะๆจากทางรายการมาฝากกับแฟนๆรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังในช่วงของรายการกันอยู่ในขณะนี้นะคะอยากฟังบทเพลงอะไรก็ขอกันมาได้นะคะ

6นาฬิกากับอีก48นาทีนะคะคุณผู้ฟังเหลือเวลากับช่วงรายการอยู่อีกประมาณ12นาทีสุดท้ายไปต่อกันที่สำหรับข่าวสารของทางสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสนะคะแจ้งแผนในเรื่องของกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตกันมานะคะสำหรับวันที่17กันยายนนี้ก็จะไปตั้งจุดในการรับบริจาคโลหิตที่หอประชุมอำเภอจะแนะจากนั้น22กันยายนที่หอประชุมอำเภอระแงะนะคะ24กันยายนค่ะที่หอประชุมหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออนุญาตนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันเลยนะคะท่านใดที่อยู่ใกล้ๆตรงจุดไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับทางเหล่ากาชาดกันได้นะคะต่อกันที่สำหรับมูลนิธิสรรเสริญเจ้าแม่โตโมสุไหงโกโลกค่ะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและกันนักท่องเที่ยวนะคะร่วมในการสืบสานประเพณีอันดีงามในเทศกาลวันไหว้พระจันทร์นะคะโดยในส่วนของกิจกรรมเขากำหนดจัดนะคะในวันศุกร์ที่25นะคะวันศุกร์ที่25กันยายนตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึง5ทุ่มนะคะที่ศาลเจ้าแม่โต๊ะโมอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสก็เพื่อที่จะร่วมเสริมมงคลชีวิตทั้งด้านโชคลาภการงานการค้าแล้วก็ปัดเป่าอุปสรรคทั้งปวงนะคะกิจกรรมภายในงานมีอะไรบ้างก็จะมีพิธีไหว้พระจันทร์รับชมการแสดงตำนานช้างเอ๋อและโหเอ้การแสดงรำพัดช้างเอ๋อหินสู่ดวงจันทร์การแสดงดนตรีของวงลีแบนการจัดจำหน่ายขนมไหว้พระจันจากร้านหงหวดเบเกอรี่นะคะและนอกจากนี้นะคะเขาได้มีการเปิดสำรองที่นั่งโต๊ะละ 4,000 บาทนะคะโต๊ะละ 4,000 บาทจะมี10ที่นั่งต่อโต๊ะนะคะท่านจะได้ร่วมสัมผัสสำหรับในส่วนของบรรยากาศมื้อค่ำสุดพิเศษนะคะคุณผู้ฟังมื้อค่ำสุดพิเศษจากภัตตาคารภัตตาหารบักมุ่ยนะภัตตาหารบักมุ่ยแล้วก็ลิ้มรสขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษที่มีแห่งเดียวในอำเภอสุไหงโกลกนะคะเมนูอาหารคอสมงคลค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวน้องแววแจ้งกันก่อนเผื่อว่าท่านใดที่สนใจนะคะเมนูอาหารเนี่ยจะประกอบด้วยออเดิร์ฟเป็ดย่างยอดผักปลากระพงทอดราดพริกปอเปี๊ยะกุ้งขาหมูเยอรมันทอดข้าวผัดหนำเลียบซุปเปอร์ขาไก่แล้วก็หมูข้าวเกรียบแล้วก็ผักกาดดอกนะคะนี่เบอร์นะสำหรับในส่วนของราคาโต๊ะ 4,000 บาทนะคะ10คนต่อที่นั่งเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ในส่วนของการแต่งกายก็ขอให้ผู้ที่จะไปร่วมงานแต่งกายด้วยเสื้อผ้าโทนสีสดใสไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเหลืองหรือชุดลายสุภาพนะคะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองที่นั่งได้นะคะสำรองที่นั่งโต๊ะจีนได้นะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0960576602นะคะหรือท่านใดที่จะทำบุญผ่านบัญชีนะคะท่านสามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีกับธนาคารกรุงเทพเลขบัญชีนะคะ2580919898นะคะชื่อบัญชีมูลนิธิสรรเสริญเจ้าแม่โตโมสุไหงโกลกค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะไปร่วมงานนะคะในงานของทางมูลนิธิสรรเสริญเจ้าแม่โต๊ะโมะนะคะสำหรับกิจกรรมเทศกาลไหว้พระจันทร์ซึ่งจะตรงกับวันศุกร์ที่25กันยายนนะคะก็ขอประชาสัมพันธ์กันมาด้วยส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่คุณอาสุพรทิพย์ฝากประชาสัมพันธ์กันมานะคะจากทางวิทยาลัยเทคนิคบางนาราโดยโครงการพิเศษเขาจะมีการจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์ซ่อมบำรุงกายอุปกรณ์และพัฒนานวัตกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดนราธิวาสนะคะเขาก็จะให้บริการในเรื่องของการออกบริการซ่อมบำรุงรถเข็นวีลแชร์สำหรับผู้พิการฟรีนะคะฟรีนะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่พร้อมส่งเสริมการนำความรู้และทักษะวิชาชีพของน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะไปใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนโดยกิจกรรมนะคะวันนี้จะเป็นอีก1วันที่ให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 15:00 น.ที่บริเวณหน้าห้องกองสวัสดิการ
ังคมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนนะคะก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะสำหรับบ้านไหนที่มีผู้พิการแล้วก็มีความประสงค์อยากจะให้ดูในส่วนของรถเข็นวีลแชร์นะคะน้องๆเขาให้บริการฟรีนะคะไปได้ที่บริเวณหน้าห้องกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.โคกเคียนนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งข่าวสารข่าวประชาสัมพันธ์ที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันวันนี้ข่าวการถึงแก่กรรมไม่มีนะคะเดี๋ยวน้องแววดูทีว่ามีอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมมีอะไรที่ตกข่าวกันอยู่หรือเปล่านะคะกับบทเพลงเหนื่อยยังเริ่มเหนื่อยแล้ววันนี้รู้สึกว่าพูดเยอะพี่ดุยแซวเยอะขอฟังบทเพลงกอดคนนอกใจอ่ะเดี๋ยวน้องแหววเปิดเป็นบทเพลงส่งท้ายนะคะแอบแซวมาแบบนี้ก็คือจะต้องเปิดเพลงแล้วใช่ไหมอ่ะช่วงท้ายรายการค่ะทิ้งท้ายกันด้วยนั่นไงบอกแล้วว่าอย่าทักไอเลิฟยูเลยนะคะวันนี้ทิ้งท้ายกันด้วยกับในเรื่องราวของภาษาไทยวรรณคำนะคะสำหรับภาษาไทยวรรณคำในวันนี้เสนอคำว่ายุรยาตยุรยาตหมายถึงเดินหมายถึงการเดินนะคะนี่ก็จะเป็นเรื่องของภาษาไทยวรรณคำที่เราหยิบมาฝากกับคุณผู้ฟังกันทุกๆเช้านั่นเองค่ะดูเวลาตอนนี้6นาทีสุดท้ายเอาเป็นว่าบทเพลงที่พี่ดุ๋ยขอกันมากอดคนนอกใจใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเปิดให้เป็นบทเพลงส่งท้ายเลยก็แล้วกันนะคะกลับมาเจอกับช่วงเวลาของรายการลูกทุ่งพัฒนาได้ใหม่ในทุกๆวันนะคะ6นาฬิกาเศษๆจนถึง7นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ลากันด้วยกับบทเพลงเพราะๆสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเล